0: ภูผาใหญ่โ
1: อ้บินไปแล้วบินไปบ้านเอวาเอวาเปิดประตูเจอเราแล้วก็ไปเจอแคทของเอวาเอ๊ะวันนี้เอวาจะไปร้องเพลงแคทให้แคทที่บ้านฟังโอเคไหมโอเคอ้าวพร้อมกันเลยนะทำท่าตาหมูกุ้งเด็กๆยังไม่เคยร้องเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียว

0: ียวแคทมีขนฟูฟูแคทว่องไวน่าดูแคทชอบอยู่ใกล้ๆเธอเมียวอันนี้เป็นแมวตัวเล็กแคทตัวเล็กร้องเพราะเนาะเรามาเป็นแคทตัวใหญ่ๆที่เสียงเงาๆกันหน่อยดีกว่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเมียวพร้อมอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆปลายทางลองร้องตามพร้อมกันก่อนนะคลอกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำท่าตามกันด้วย one two three เมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวแคทร้องเมียวเมียว c a t cat เมียวเมียวแคทมีขนฟูฟูแคทว่องไวน่าดูแคทชอบปลาทูเมียวเมียวแคทมีขนฟูฟูแคทว่องไวน่าดูแคทชอบอยู่ใกล้ใกล้เธอ
1: เมียว
0: แคทดุทั้งนั้นเลยครูกุ้งเริ่มกลัวแล้วเอวาบ้านเอวามีร้องแบบนี้ไหมคะมีร้องแบบนี้ไหมง้าวร้องเงี้ยเนาะบางทีเสียงร้องดุหน้าดูเลยวันนี้ได้3เพลงกลับไปร้องที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเพราะว่าทั้ง3เพลงนี้มีคำศัพท์อยู่ในนั้นแล้วที่สำคัญเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆสะกดได้ด้วยจริงๆใช่ไหม D O G ด็อกโอ้ยมาถึงก็เห่าเลยด็อกเรียกว่าอะไรนะD O G ถ้า cat ล่ะ C A T cat และถ้า bird ล่ะ B I R D bird โอ้เห็นไหมจากเพลงเด็กๆได้คำศัพท์และสบายเลยคราวนี้มาดูจุดประสงค์เรียนรู้ของเรากันเลยค่ะวันนี้บอกความหมายได้อ่านออกเสียงได้บอกโครงสร้างได้และที่สำคัญวันนี้ครูกุ้งจะให้มีสัตว์เลี้ยงของตัวเองต้องพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะคุณครูปลายทางนะคะเขียนคำศัพท์ของเก่าที่เราเคยมีใส่บัตรคำไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมพร้อมๆกันกับห้องต้นทางนะคะแต่บางบ้านนะเขาก็ไม่ชอบเลี้ยงนะเขาไม่ชอบบางบ้านแพ้ขนแมวบางบ้านแพ้ขนสุนัขบางบ้านก็บอกว่ามีเบิร์ดเลี้ยงเนี่ยไม่ได้คือบางบ้านน่ะเลี้ยงสัตว์อะไรไม่ได้เลยก็จะไม่มีบางบ้านเด็กๆบางคนก็จะไม่ได้นะถ้าไม่ได้เราจะพูดว่าอย่างไรถ้าไม่มีเราจะพูดว่าอย่างไรเลี้ยงอ๋อมีโน่แล้วแต่ครูกุ้งจะให้มาบอกกันในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะมาดูกันก่อนทบทวนรีวิวทบทวนกันก่อนเลยคำแรกเลยคำแรกเรียกว่าอะไรนะคะเบิร์ดอย่างนี้ไม่เอา1 2 3เสกให้เป็นชาวต่างชาติหมดเลยต้องมีเสียงแบบชาวต่างชาติแบบ bird
1: bird
0: bird
1: bird
0: bird ห่อลิ้นไปด้วยนะคะ bird
1: bird
0: please spell
1: bird
0: b
1: i r
0: b a r d birdB I R D bird นะถ้าเด็กๆบอกว่าอุ๊ยสะกดไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าพอเราร้องเพลงสะกดได้ไหมคะได้ไปต่อตัวต่อไปเลยค่ะ
1: cat
0: why why why cat cat cat อย่างนี้ไม่เอาออกเสียงแบบชาวต่างชาติเลย
1: cat
0: cat
1: cat
0: cat please spell cat
1: c

0: แคทเป็นคำศัพท์ง่ายๆเนอะไปต่อตัวต่อไปมีคนร้องเพลง D O G dog อ้าวใช่หรือเปล่า Please spell dog D O G dog พร้อมๆกันเลยค่ะ D O G dog เดี๋ยวครูกุ้งจะให้เรียงตัวอักษรนะและคำสุดท้ายยาวมาก goldfish
1: goldfish
0: please spell goldfish G O F I S H goldfish ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะลูก G อ้าวคราวนี้มาทวนกันเลยคำแรกคำแรกตอบมาเลยบีบีไม่ได้ต้องเอาเสียงคำศัพท์ก่อนเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเลเทอร์อะไรหายไปเลเทอร์อะไรหายไปปันปันเลเทอร์อะไรหายไปมาหาให้ครูกุ้งเดี๋ยวนี้เลยเลเทอร์บีเลเทอร์บีตัวไหนหามาเร็วเลยหยิบมาอ่ะปันปันหยิบเป็น letter อะไรนะคะ เด็กๆคิดว่า right or wrong แน่ใจแน่ใจถ้าอย่างนั้นเรามาเช็คกันเลยนับพร้อมๆกันเลยค่ะ one two three ต้องไหมคะโอเคปรบมือให้ปันปันหน่อยไปต่อไปต่อตัวต่อไปเคอร์แคท
1: เคอร์แคท
0: เคอร์แคท
1: เคอร์แคท
0: มงคลมงคลเลตเตอร์อะไรหายไปอยู่ไหนอะลูกไปหลอกมงคลมีคนแกล้งมงคลบอกให้หยิบเลตเตอร์เอใช่หรือเปล่าเด็กๆคิดว่าที่มงคลหยิบถูกหรือผิด right or wrongแน่ใจแน่ใจถ้าแน่ใจนับ1 2 3พร้อมๆกันเลย1 2 3โอ้ถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ปรบมือให้มงคลหน่อยวันนี้มงคลมาอย่างหล่ออย่างหอมเลยยืนใกล้ๆหอมเลยนะปะแป้งหอมเลยไปตัวต่อไปเลยค่ะ The dog
1: The dog
0: The dogletter อะไรหายไปกัปตันกัปตันเรามาลุ้นกันว่ากัปตันจะหยิบได้ถูกไหมมาเลยค่ะกัปตันหยิบตัวนี้ right or wrong right or wrong แน่ใจนับ1 2 3พร้อมกันเลยค่ะ1
1: 2 3
0: Wow ถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ถูกต้องปรบมือให้กับตันหน่อยไปไปต่อไปต่อคำสุดท้าย
1: Goldfish
0: Letter อะไรหายไป G สาว
1: G
0: T สาวน้องปายมาเลยค่ะ Letter G อยู่ที่ไหนเอ่ยคิดว่าถูกไหมคะ right or wrong พร้อมๆกัน goldfish
1: goldfish
0: นับพร้อมๆกันเลยดูซิใช่ letter G ไหม1 2 3ถูกไหมคะ
1: ถูก
0: เยี่ยมมากปรบมือให้น้องปลายหน่อยไปเอ๊ะทั้งหมดนี้คำศัพท์ครูกุ้งทวนกันไปแล้วครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆมาเรียงตัวอักษรคำศัพท์หน่อยได้ไหมคะได้อย่างเช่นคำว่าบิดบังครูกุ้งบังก่อนนะด็อกด็อกมีตัวอะไรบ้างขอหันสายใหญ่มะลิอะตอมมาเลยด็อกมีตัวอะไรบ้างแล้วหยิบคนละหนึ่งตัวหยิบเลยคนละหนึ่งตัวมาดูมาดู

0: Right or wrong?
1: Wrong.
0: ผิดที่ตัวอะไรคะ
1: B.
0: ผิดที่ตัวดีตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือตัว B ตัวดีอยู่ไหนคะมะลิน้องแจสมินโอเคอ้าวคราวนี้ถือให้เท่าๆกันด็อกมีตัวอะไรบ้างคะ
1: D
0: D O G ดอกเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้สามคนนี้หน่อยไปเลยค่ะไปเลยอ้าวครูกุ้งทายจากอันนี้มันง่ายเกินไปเพราะเด็กๆเห็นแล้วว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมแคทดีกว่าแคทแคทมีตัวอะไรบ้างหนึ่งสองสามเชิญออกมาเลยค่ะแคทมีตัวอะไรบ้างหยิบเลยอ้าวให้เสมอตรงข้างหน้าอกจะได้เพื่อนจะได้เห็นสลับที่กันเพื่อนบอกสลับที่อ้าวดูซิเบิร์ดสะกดถูกไหมคะ
1: ถูก
0: มีตัวอะไรบ้างลูก B I R D bird right or wrong
1: right
0: or wrongเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำสุดท้ายคำสุดท้าย goldfish ยาวเนาะกี่ตัวนับสิ one two three four five six seven eight โห8ตัวเลยอะยาวเลยเนาะยาวเลยอ้าว1 2 3 4 5ออกมาก่อนแล้วก็6เจ็ดแปดออกมาเลยค่ะมาเลย8ตัวอักษรหยิบให้ได้หยิบเลยเรียงจากข้างล่างก่อนลูก

0: จบคำแรกยังลูก G O L อะไรอีก S อะไรอีกอะไรหายไปไปดูมามงคลมงคลครบไหม1 2 3 4 5 6 7ครบ8มั้ยคะ
1: ใช่ครบแล้วค่ะ
0: นะคะเพื่อนหยิบถูกแล้วนะคะโอเมกดูเรามาช่วยกันสะกดพร้อมๆกันคำนี้ยาวมีตัวอะไรบ้างคะ G O L D F I S H Goldfish
2: Goldfish
0: เรียนถูกไหมคะ
2: ถูก
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยคราวนี้กลับไปวางตัวอักษรให้ถูกด้วยกลับไปวางตัวอักษรให้ถูกด้วย
1: อ
0: ีผิดเนี่ยเอีF G สลับเห็นไหมคะเพื่อนวางถูกแล้วหนูไปสลับของเพื่อน G H I J K L M N O P Q R เมื่อเด็กๆเรียนตัวอักษรแล้วครูกุ้งขอทวนตัวอักษรอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยเอแ
2: อ
0: ต่อไปรูดเนาะดีเดอร์พร้อมๆกันมาดีเดอร
2: ์
0: E A F G G H I E J J K K L M O P P Q Q R S T T U R We were W were X wire says เก่งมากอ้าว A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

0: วิตมีไปต่อเลยนะคะเราดูซิถ้านี่ตอนครูกุ้งเด็กๆครูกุ้งชอบเลี้ยงด็อกใช่ไหมครูกุ้งก็จะบอกเลยว่า I have a dog เอาใหม่พร้อมๆกัน I have a dog เอ๊แล้วถ้าเรามีตัวนี้ล่ะเราจะบอกว่าอะไรเยี่ยมมากเลยค่ะ I have a birdI have a bird. และถ้าเรามีตัวนี้ล่ะคะ
1: I have
0: เยี่ยมมาก I have a cat. ถ้ามีตัวนี้ล่ะ
1: I have a dog.
0: ถ้ามีตัวนี้ล่ะ
1: I have a goldfish.
0: กระโดดออกมาดีกว่าดีไหม I have a goldfish. I have a goldfish. ประโยคทั้งหมดจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์และลงท้ายประโยคต้องมีเยี่ยมมากเลยค่ะคราวนี้ถ้ามีประโยคคำถามครูกุ้งอ่ะไม่ทราบว่าเด็กๆอ่ะมีสัตว์เลี้ยงไหมของตัวเองเนาะครูกุ้งก็จะต้องถามว่า Do you have a pet? Do you have a pet? คุณมีสัตว์เลี้ยงไหมคะ
1: I have
0: ถ้ามีเลยบอกเลยค่ะ Yes ต้องตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูจะต้องตอบด้วย Yes หรือ Noตอบได้2คำก็คือ yes กับ no นะคะถ้ามีแล้วก็บอกเลย yes I have a dog
1: yes I have a dog
0: อย่างเอวามี cat ใช่ไหมคะแล้วก็บอกเลย yes I have a cat yes. แต่เอวาบอกว่าเอวาไม่ได้มี a cat แค่นั้นมีกี่ตัวนะ3ใช่ไหมที่มีแมวส้มแมวดำแมวขาวใช่ไหมคะ3ตัวนี้เราก็ต้องบอกเลย yes I have 3 cats yes I have 3 catsเราบอกจำนวนด้วยเนาะโอ้เราต้องไปเยี่ยมละไปต่อถ้าไม่มีล่ะบางคนบอกสายหน้าครูกุ้งเนี่ยไม่มีนะสมมตินะครูกุ้งไม่มีสัตว์เลี้ยงครูกุ้งก็ต้องตอบว่า no I don't โอเคถ้าคำถามขึ้นต้นได้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะตอบได้สองแบบคือ yes กับ no ตอบได้สองแบบคือ yes กับ no มาดูคำถามค่ะเอวามีตัวนี้ไหม
1: no.
0: มีตัวนี้ไหมคะ
1: no.
0: มีตัวนี้ไหมลูก
1: no.
0: ไม่มี

0: นั้นครูกุ้งถามเป็นภาษาอังกฤษนะเอวาหันหน้ามาหาครูกุ้งเราจะได้เรียนรู้กันว่าเดี๋ยวเราจะต้องพูดออกไมค์กันนะทุกคนจะต้องพูดออกไมโครโฟนเพื่อที่ให้เด็กๆปลายทางได้ยินและเด็กๆปลายทางต้องฝึกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคุณครูปลายทางลองดูนะคะบทประโยคนี้บทสนทนานี้เราจะมาถามกันว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหมคะ Do you have a pet? 1 2 3 Do you have a pet? อ่านตามครูกุ้งก่อนเลยค่ะทักษะการอ่านตอนนี้พร้อมกัน Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: Do you have a pet? โอ้ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: คุณมีสัตว์เลี้ยงไหมคะ
1: ม
0: ีมีตัวเนี้ยเราตอบทันทีเลยว่า
1: Yes
0: I have Do you have a pet?
1: Yes I have goldfish
0: อ่ะถามครูกุ้งมั่งดูอะไรนะ
1: Do you have a pet?
0: Do you have a pet? Yes I have a goldfish ไปดูตัวต่อไปจะมีไหมคนเนี้ยเขาจะเลี้ยงตัวอะไรอีกไหมเลี้ยงอะไรคะ
1: Cat
0: อันนี้เป็นเอวาเลยครูกุ้งถามเด็กๆอ่านพร้อมๆกันนะคะ Do you have a pet? เลี้ยงไว้ไหมคะ
1: Yes
0: คำตอบก็ต้องตอบว่า
1: Yes
0: เยี่ยมเลยเอวาตอบดังๆเลย Yes I have a cat
1: Yes
0: เนี่ยเป็นหน้าเอวาเลยตาโตๆอย่างนี้เลยเนาะหน้าตาโตเหมือนหันซาด้วยแต่หันซาผมยาววันนี้ผมแบบมัดมวยเนาะ Yes I have a cat
1: Yes
0: เยี่ยมมากไปต่อถามต่อนะคะ Do you have a pet?
1: Yes
0: อ๋อมีคนตอบได้แล้วต้องตอบว่า
1: Yes I have a dog
0: Yes I อ้าวถามครูกุ้งกลับมาบ้างต้องถามว่าอะไรนะลูก
1: Do you have a pet
0: ประมาณกัน Do you have a pet คำตอบครูกุ้งก็ต้องตอบว่า Yes I have a dog ไปต่อเลยค่ะ Do you have a pet
1: Yes I have
0: a dog ใครบอกด็อกมีคนบอกด็อกคำเนี้ยเอาใหม่ตอบพร้อมๆกันใหม่ Do you have a pet? ตอบเลยค่ะตอบเลย
1: Yes I have a bird
0: อ้าวถามครูกุ้งมาแล้ว
1: Do you have a pet?
0: Yes I have a bird คราวนี้ดูจากรูปอ้าวมีไหมคะไม่มีครูกุ้งถามว่า Do you have a pet?ไม่มีแล้วไม่ได้เลี้ยงอะไรตอบเลยค่ะ No I don't No I don't No I don't ครูกุ้งถามใหม่นะเด็กๆไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยนะตอนนี้นะ Do you have a pet
1: No
0: ตอบครูกุ้งก็ต้องตอบว่า No I don't ทั้งหมดนี้ครูกุ้งจะมาอยู่ในช่วง speaking practice นะคะซึ่งจะใช้บทสนทนา Do you have a pet ถ้ามีก็ต้องตอบเลย Yes I have a cat Yes I have a dogแต่ถ้าไม่มีก็ต้องตอบว่า No I don't No I don't รอบนี้แหละครูกุ้งจะมอบสัตว์เลี้ยงให้กับเด็กๆทุกคนมอบสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆมือสั่นไปหมดเลยอะ มีสัตว์เลี้ยงทุกคนใช่ไหมคะอ้าวเจอคนไม่มีเลี้ยงแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วอ้าวครูกุ้งถามก่อนเลยนะคะถือไว้เลยตอบครูกุ้งมานะ Do you have a petเขาเป็นกระดาษเปล่าเลยอ่ะต้องตอบว่าอะไรคะ No
2: No
0: I don't
2: I don't
0: เอาใหม่นะครูกุ้งถามใหม่นะเงยหน้ามองครูกุ้งเวลาเราสนทนากันเนี่ยต้องมองหน้ากันมี eye contact กันด้วย Do you have a pet
2: No I don't
0: โอเคไปต่อเก็บกระดาษไปเลยไม่มีบ้านนี้สะอาดไม่เลี้ยงอะไรเลยไปต่อค่ะหันหน้ามาบีดได้คำนี้ค่ะบีดได้คำนี้ครูกุ้งให้ไปเลี้ยงตัวนี้บีดเพื่อนถามตอบนะ Do you have a pet ถามเลย
2: Do you have a pet
1: Yes I have a cat
0: เยี่ยมมากไปต่ออ่ะ

0: ีดพับเก็บไปหันไปถามเพื่อนบ้านต่อไปถามเพื่อนข้างบ้านอ่ะอันนี้ไปนั่งที่ได้เลยค่ะเพื่อนได้คำนี้เพื่อนได้คำนี้นะอ่ะถามเลยค่ะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
2: Yes
0: I have
2: I have
0: อะไรคะถือไว้เลยค่ะไปกลับบ้านได้ใช้กลับบ้านเลยคำนี้ค่ะเพื่อนได้คำนี้ถามเลยค่ะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
2: Yes I had a dog
0: เยี่ยมมากจบบ้านจบไปหนึ่งหมู่บ้านแล้วปรบมือให้หนึ่งหมู่บ้านหน่อยหมู่บ้านที่หนึ่งอ้าวหมู่บ้านที่สองมาเลยค่ะหมู่บ้านที่สองมาเลยมีเปลี่ยนใจด้วยนะแม่น่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะเหยียบมาข้างหน้าหน่อยลูกเหยียบมาข้างหน้าหน่อยได้ละได้ละได้ละได้แล้วนะคำนี้นะชูบัตรคำให้เพื่อนดูได้ไหมคะโอเคได้ทุกคนมีสัตว์เลี้ยงทุกคนเลยอ้าวตัวอะไรคะโอเคเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนเรียบร้อยอ้าวหันหน้าไปให้เพื่อนดูให้เพื่อนในห้องดูทุกคนมีสัตว์เลี้ยงไหมคะ
2: ม
0: ีอ้าวคนแรกโคกุ้งถามก่อนเลยถือไมโครโฟนไว้ Do you have a pet? ต้องตอบว่าอะไรคะ
1: Yes
0: I have อะไร
1: I have a dog
0: อ๋อ Yes I have a dog เยี่ยมมากเก็บบัตรคำไปเลยกลับบ้านได้เลยค่ะไปต่อหันไปถามเพื่อนข้างบ้านถามว่า Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: อ๋อเดี๋ยวมงคล
1: Yes, I had a dog.
0: อ๋อเพื่อนตอบมี a dog นะโอเคเพื่อนตอบแล้วนะคราวนี้หันไปถามเพื่อนข้างบ้านนะคะถามว่าอะไรนะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: เพื่อนได้นี้บ้านหลังนี้เพิร์ทได้คำนี้ได้คำนี้นะอ้าวถามเลยค่ะ
1: Do you have a pet?
0: Yes.
1: Yes. Yes.I am a goldfish.
0: I have
1: a goldfish.
0: เยี่ยมมากโอเคไปต่อหันไปต่อหาเพื่อนข้างหลังหาเพื่อนข้างบ้านไปได้เลยค่ะกลับได้เลยถามว่า
2: Do you have a pet?
1: Yes, I have a bird.
0: Yes, I have a bird. เพื่อนได้คำนี้ถูกไหมคะถูกปรบมือให้เพื่อนบ้านกลุ่ม2เลยเพื่อนบ้านกลุ่ม3มากลุ่ม3มากลุ่ม3มาเอวาดูซิเอวาจะมีแคทไหมยังไม่มีใครได้แคทเลยมั้ยมีมั้ยมาเอวามาเลยลูกมาคนเก่งของกูกุ้งหันสามามาเอวามาคนแรกเลยลูกแรกเลยค่ะหยิบเลยชอบสีพิงค์เหรอเปิดเลยค่ะดูสิมีเลือกสีด้วยนะนาวา very good เพื่อนบอกว่ายกมือไหว้แล้วก็บอกว่า thank you น่ารักมาก เรียบร้อย ได้ไหมเก็บไว้นะ
2: ได
0: ้แคทแล้วเอาบ้านนี้ได้แคทแล้วบ้านนี้ได้อะไรมีคนได้แคทแล้วใช่ไหมคะเปิดเลยเก็บเลยค่ะอ้าวเอวาได้ไหมลูกไม่มีวันนี้เอวาไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลยโอเคบ้านนี้ไม่มีใช่ไหมคะโอเคนั้นต้องฝึกตอบกันเอวาถือไมโครโฟนไว้เลย Do you have a pet?

0: No.
1: No.
0: I don't.
1: I don't.
0: โอเคถ้าบ้านเอวาไม่มีเราจะต้องตอบว่าอะไรนะลูก No.
2: I don't.
0: เยี่ยมมากอีกหนึ่งรอบนะคะ Do you have a pet?
1: No, I don't.
0: โอเคอีกหนึ่งรอบนะ Do you have a pet?
1: No, I don't.
0: เยี่ยมมากหันไปถามบ้านนาวาดีกว่าบ้านนาวาข้างบ้านใช่ไหมไปถามข้างบ้านฝากไว้นะนาวาได้คำนี้ค่ะนาวาเลี้ยงตัวนี้ถามเลยค่ะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
3: Yes, I have a cat.
0: เยี่ยมมากเก็บกลับไปกลับบ้านได้เลยนะคะไปต่อไปต่ออ่ะนาวาถามว่าอะไรคะ Do อะไร
3: Do you have a pet?
1: I have a bird.
0: นี่เพื่อนได้คำนี้ต้องตอบอะไรก่อนนะYes, I have a bird. อ้าว
1: yes.
0: ถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ถามว่า Do you have a pet? ถามใหม
3: ่ Do you have a pet?
1: Yes, I have a bird.
0: โอเคเยี่ยมมากขั้นหลังกลับไปถามป้าข้างบ้าน ป้าข้างบ้านอ้าวถามเลยค่ะป้าข้างบ้านได้คำนี้ได้คำว่าอะไรคะ
2: ดอก
0: อ้าวถามเลยDo you have a pet?
1: A pet.
0: Yes.
1: Yes.
0: I have อะไรคะ
1: I have a dog.
0: เยี่ยมมากโอเคน้องขาไมโครโฟนมาให้ครูกุ้งไปต่อเลยค่ะเหยียบมาตรงกลางถ้วยฟูถ้วยฟูได้นี่ได้ไหมคะไม่ได้อ้าวถ้วยฟูถามเลยถามเลยค่ะบุญญาพร Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
3: No, I don't.
0: เยี่ยมมากถ้วยฟูเก่งมากอ่ะหันไปถามบ้านนี้ถามเลยค่ะ
3: Do you have a pet?
0: Yes.
3: Yes, I have a goldfish.
0: เยี่ยมเลยค่ะอ่ะไปเก็บกลับไปไปต่อกลุ่มที่สี่มาเลยอ่ะคนละหนึ่งลูกเร่งมือแล้วเหลือกลุ่มที่5นอนรอละน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่เหลือข้างในตั้งใจฟังเพื่อนตอบนะคะเรามาเช็คคำตอบกันน่ารักมากพร้อมบ้านหลังแรกคนแรกเลยตั้ง Do you have a pet มีไหมคะ
3: No I does
0: เยี่ยมมาก No I don't อ่ะตังๆเก็บไว้ไปต่อหันหน้ามาน้องปายเหยียบไปข้างหน้าหน่อยลูกเหยียบไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวแกะให้อ่ะน้องปายได้อันนี้ได้คำนี้อ้าวถามเลยค่ะ
1: Do
0: you have a pet
1: Do you
0: have a pet
1: Pet
0: เอาใหม่ Do you have a pet
1: You do have pets.
0: ตอบว่าอะไรคะ
3: Yes.
0: I have a goldfish.
3: A goldfish.
0: เยี่ยมมากไปต่อเพื่อนยังเปิดไม่ออกน้องถือไมโครโฟนไว้เพื่อนยังเปิดไม่ออกนี่เลยนี่เลยค่ะได้ไหมมีไหมไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยถามเลยค่ะ Do you have a pet
3: Do you have a pet? No.
0: I don't.
3: No, I don't.
0: เยี่ยมมากไปต่อค่ะหันหน้ากลับไปหาบ้านหลังต่อไปมีไหมลูกไม่มีถือไว้ถามเลยค่ะ
3: Do you have pets?
0: ตอบเลยค่ะ No, I don't.
3: No, I don't.
0: ไปต่อเลยมาพี่เติร์ดโอ้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านที่4แทบจะไม่ได้เลี้ยงอะไรกันเลยมีไหมไม่มีถามเลยค่ะ
3: Do you have a pet? No, I don't.
0: โอเคพี่เต๋อตอบเสียงดังฟังชัดหันไปถามบ้านหลังสุดท้ายเหยียบมาตรงนี้เหยียบมาตรงนี้ถามเลยค่ะ
3: Do you have a pet?
4: Yes, I am a cat.
0: Yes, I have a cat. เยี่ยมมากอ้าวหมู่บ้านที่5มาเลยหมู่บ้านที่5มาเลยVery good. Thank you, teacher.

0: เฉยเหยียบมาตรงนี้หมู่บ้านนี้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะหมู่บ้านนี้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีตัวเล็กสุดด้วยเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะคะยังไม่เอาออกมาเล่นนะเปิดแล้วนะเอ๊ะกลุ่มที่สองคุยอะไรกันคะเหยียบป้ายเหยียบไปเลยกลุ่มที่สองคุยอะไรกันคะน้องปลายน้องปลายไม่ทำแบบนั้นนะลูกเดี๋ยวหนูมันบาดปากได้ลูกเนาะอ้าวคนแรกเลยค่ะถือเลยอ้าวไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลย Do you have a pet ต้องตอบว่าไม่มีเลยก็ต้องตอบว่า No I don't อ้าว Do you have a pet
1: No Nenon
0: โอเคไปต่อไปต่อคนต่อไปบ้านมะลิมะลิได้คำนี้ค่ะถามว่าDo you have a pet? Do you? พูดช้า
1: ๆ Do you
0: have a pet?
1: Have
0: a pet?
1: A pet.
0: โอเคตอบว่าอะไรคะ
1: Yes, I have a cat.
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมาเลยค่ะถามเลยค่ะเพื่อนได้คำนี้เพื่อนเลี้ยงตัวนี้ไว้อ้าว
1: Do you have a pet? Yes.
0: I have.
1: I am.
0: A goldfish.
1: A goldfish.
0: เยี่ยมมากอ้าวหันหลังกลับไปหันหลังกลับไปเพื่อนได้คำนี้ค่ะเหยียบมาใกล้ๆเหยียบมาใกล้ๆคำนี้เลยลูกอ้าวถามได้ค่ะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet? Yes, I have a dog.
0: เยี่ยมมากและบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายอ้าวมาเดินมาถืออะไรค่ะเพื่อนได้คำนี้ถามเลย
1: Do a pet
0: Do you have a pet
1: You
0: have a pet
1: Have a pet
0: Yeah ตอบว่าอะไรเมอรี
1: ่ Yes
0: I have อะไรคะ
1: A pet
0: ถามใหม่นะเอาให้คล่องๆ Do you have a pet
1: Do a pet
0: Do you have a pet
1: Have a pet.
0: ตอบเลยค่ะ Yes.
1: Yes.
0: I have
1: a bird.
0: เยี่ยมมาก Yes, I have a bird. โอเคปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะจากการประเมินวันนี้ครูกุ้งจะเห็นได้เลยนะว่าเด็กๆบางคนน่ะยังไม่มั่นใจในการพูดเวลาพูดภาษาอังกฤษเราต้องมั่นใจนิดหนึ่งเนาะและพอตอบเอ้ยจะผิดจะถูกยังไงครูกุ้งแก้ให้ได้อยู่แล้วพอได้ไหมคะในช่วงสุดท้ายของเราในช่วงสุดท้ายของเรานะ wrap up ของเราครูกุ้งยังใช้คำถามเหมือนเดิมครูกุ้งถามว่าถ้าครูกุ้งเลี้ยงตัวนี้เด็กๆจะถามครูกุ้งว่าอย่างไรคะเอวาครูกุ้งเลี้ยงตัวนี้แล้วนะจะถามว่าอย่างไรลูก Do you have a pet เอาใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ Do you have Yes I have a dogไปต่อถ้าครูกุ้งเลี้ยงตัวนี้ถามใหม่ถามว่าอะไรนะคะ
2: No
0: Do you have a pet Yes I have a goldfish ไปต่อครูกุ้งไม่เลี้ยงอะไรเลยต้องถามครูกุ้งว่าอะไรคะ ไม่มีใครถามครูกุ้งเลยอ่ะเสียใจถาม1 2 3 Do you have a pet? No, I don't. มีหรือไม่มีคะ
2: no.
0: ไม่มีประโยคนี้เด็กๆต้องมั่นใจในการพูดนิดหนึ่งนะคะบางคนบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยกลัวผิดจังเลยผิดไม่เป็นไรคุณครูช่วยได้เสมอนะคะขอให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกคุณครูปลายทางลองดูนะคะให้คำแนะนำเด็กในการพูดเนาะและในครั้งถัดไปยังเป็นเรื่อง My Lovely Pets ที่อยู่ในครั้งที่2อยู่นะคะ My Lovely Pets ที่อยู่ในครั้งที่2อยู่อยากให้เด็กๆนำบทสนทนาเหล่านี้แล้วก็เพลงเราได้3ตัวแล้วเนาะได้ตัวอะไรบ้างนะคะ
2: Cat
0: Dog
2: Bird
0: รอบหน้าเป็น Fish ดีกว่าแต่ไม่ใช่ Goldfish นะเป็น Fish เฉยๆนะ Fish มันอยู่ที่ไหนนะปลามันอยู่ใน

น้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายครั้งหน้ามาร้องต่อดีกว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วว่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ฝึกบทสนทนาหวังว่าคุณครูปลายทางจะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกบทสนทนานี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็คอยช่วยเหลือกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณมากค่ะ

0: สระอื่นในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อมั้ยนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อมั้ยนะไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะ

0: ื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
1: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
3: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
2: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
3: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
2: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
4: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
2: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
3: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
2: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
4: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วหนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
2: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
3: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
4: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
2: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
5: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แควผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่าง
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางเหรอเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วย

0: เมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
1: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
0: เอาๆคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
0: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
1: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ความรู้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณนิดนึงอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าอะไรคือสถานการณ์การลบเอาละครับเรื่องนี้อาจจะทำไมครับคล้ายๆกับเรื่องที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับสถานการณ์การลบสถานการณ์คืออะไรนะใครจำได้สถานการณ์คือเหตุการณ์ที่ทำไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเด็กเรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์การบวกใช่ไหมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกการนำจำนวนมารวมกันทำให้จำนวนทำไมครับมีมากยิ่งขึ้นวันนี้สิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ก็เป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นกันแต่เป็นเกี่ยวกับการอะไรครับ
3: การลบ
2: ดังนั้นการลบการลบเป็นยังไงนะการลบทำให้จำนวนเป็นไงครับลดน้อยลงซึ่งมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการเอาออกการลบโดยการเปรียบเทียบหรือการลบทำไมครับแบบความสัมพันธ์ส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมรู้จำนวนทั้งหมดเลยที่เป็นส่วนรวมใช่ไหมครับแล้วก็เอาออกทำไมครับเป็นส่วนย่อยใช่ไหมก็หาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับก็เด็กๆก็เคยเรียนรู้กันไปแล้ววันนี้แหละมาเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์บ้างนะครับเอาละเรียนรู้กันวันนี้เด็กๆจะได้อะไรเด็กๆต้องบอกให้ได้ว่า

0: สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นสถานการณ์การอะไรครับการลบวันนี้จะต้องบอกได้ทั้งหมดแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์การบวกหรือเป็นสถานการณ์การลบเพราะว่าการบวกเรียนกันไปหรือยังเอ่ยเรียนไปหรือยังครับเรียนไปแล้ววันนี้เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์การลบนั้นวันนี้จะบอกได้หมดแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์การบวกหรือเป็นสถานการณ์การลบนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรา2ตา2หูฟังสมองคิดมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้ยังเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตารู้2หูฟัง3คิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเ
0: ฮ้อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมนะครับอ่ะดูจากภาพเห็นภาพอะไรเอ่ยภาพนี
1: ้
0: ภาพอะไรครับซาลาเปายังไงอีกเนี่ยมีวงล้อมรอบแสดงการทำไมครับ
1: เอาออก
0: เอาออกเอาออกเท่าไหร่ล่ะเอ๊ะถ้าเหตุการณ์แบบนี้ดูจากภาพแบบนี้ถ้าจะสร้างสถานการณ์จะสร้างสถานการณ์นี้ว่ายังไงดีเนี่ยให้เป็นการลบใครช่วยได้ไหมมีใครช่วยได้ไหมครับ
2: เท่าก
0: ับ
2: 3
0: ยังไม่เอาเป็นประโยคสัญลักษณ์เอาเป็นสถานการณ์เพราะสถานการณ์คือเหตุการณ์ที่ทำไมครับเกิดขึ้นขอเหตุการณ์หน่อยมีซาลาเปากี่ลูกนะ6ลูกยังไงต่อยังไงต
1: ่
0: อบางคนบอกว่ามีซาลาเปา6ลูกกินไป3ลูกยังไงต
1: ่
0: อเหลือซาลาเปากี่ลูกครับเหลือซาลาเปา3ลูกดังนั้นสถานการณ์นะครับนั้นบางคนอาจจะเชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหาเลยบางคนก็อาจจะเติมเข้าไปเลยว่ามีซาลาเปา6ลูกกินไปเท่าไหร่นะ3ลูกเหลือซาลาเปากี่ลูกบางคนก็ติดในเรื่องของโจทย์ปัญหาดังนั้นสถานการณ์กับโจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะสอดคล้องไปในทํานองเดียวกันแต่สถานการณ์ก็อาจจะบอกเลยว่ากินไปเท่าไหร่ครับ3ลูกเหลือซาลาเปา3ลูกอาจจะบอกเลยก็ได้นะครับนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นประโยคบอกเล่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันอาจจะเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีถามก็ได้ว่าเหลือซาลาเปากี่ลูกมีอย่างอื่นได้อีกไหมอย่างอื่นได้ไหมเพิ่มทำไมครับเพิ่มประธานไปนิดนึงใส่ชื่อเด็กๆก็ได้หรือทำไมครับเพิ่มบุคคลเข้าไปหน่อยใครล่ะมีซาลาเปา6ลูกใครเอ่ยดีมงคลใส่ชื่อเพื่อนๆเราในห้องเลยไหนมงคลอยู่ตรงไหนครับมงคลมีซาลาเปากี่ลูกครับมงคลมีซาลาเปากี่ลูกมงคลมีซาลาเปา6ชื่อเพื่อนๆในห้องเราเลยแบ่งให้ตังๆต้องแบ่งให้ตังๆกี่ลูกถ้าตามจากภาพนี
1: ้
0: แบ่งให้ตังๆ3ลูกมงคลเหลือซาลาเปากี่ลูกครับ3ลูกแบบนี้ได้ไหมได้เป็นลักษณะของทำไมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ้าวไหนมีใครแต่งได้อีกอ้าวขอเพิ่มเติมหน่อยใครอ้าวหันษาอ้าวถือไมค์หน่อยครับถือไมค์นิดนึงอ้าวขอหน่อยเอาชื่อใครดี
3: นาวาน
0: าวาทำไมเอ่ยนาวาน
3: าวามีซาลาเปา6ลูก
0: มีซาลาเปา6ลูกอ่ะถือดีๆถือดีๆเสียงจะได้ชัดเจนนาวามีซาลาเปา6ลูกไงต่อครับ
3: แบ่งไปให้

0: อีคิว3ลูก
1: แบ่งให้อีคิวเท่าไหร่อันกริยาแล้วก็กรรมเนาะก็ต้องดูในรูปประโยคในการแต่งประโยคนะครับก็ให้ครบถ้วนนั่นเองเอาแล้วครับเรามาดูว่าเอ๊ะสถานการณ์นี้เขาบอกว่ายังไงช่วยอ่านหน่อยครับซาซาลาเปา6ลูกแบ่งให
2: ้
1: เยี่ยมมากกี่ลูกเหลือซาลาเปา3ลูกเอาละครับเขาพร้อมกับเติมประโยคสัญลักษณ์มาให้เลยเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คืออะไรครับ6ลบด้วย3เท่ากับสามเอ๊ะ6นี้มาจากไหนนะ
3: จำนวน
1: ซาลาเปาทั้งหมด3นี้ล่ะ
3: จ
1: ำนวนที่ทำไมครับแบ่งใครเนี่ยแบ่งใครแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนทำตอบไหมครับไม่ต้องตอบเห็นไหมเป็นประโยคบอกเล่าแบ่งให้เพื่อน3ลูกต้องตอบไหมเอ่ยเหลือซาลาเปา3ลูกเห็นไหมครับก็สถานการณ์การลบอาจจะทำไมครับไม่มีในส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามนั่นเองก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองหรืออย่างที่คุณแม็กยกตัวอย่างหรือทำไมครับหันสายยกตัวอย่างอาจจะเติมชื่อเพื่อนๆ เข้าไปหรืออาจจะเติมตัวละครคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูก็ได้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเอาละครับผ่านนะครับสำหรับสถานการณ์นี้นั้นถ้าเด็กๆสังเกตสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบโดยการทำไมเนี่ยแบบนี้เอาทำไมนะเอาออกเห็นไหมครับมีอยู่6ก็เอาออกเท่าไหร่ล่ะครับเอาออก3นะครับก็เหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะเหลืออยู่3อ้าวไปดูต่อนะเอาละเป็นภาพอะไรปลากับถ้าจะทำให้เป็นสถานการณ์การลบเอยากหน่อยอันนี้ยากหน่อยทำไงดีอะทำให้เป็นสถานการณ์การลบโอ้โหต้องนำมาเปรียบอะไรกันต้องนำมาเปรียบเทียบกัน

0: นะมะลิมีมะลิมีปลากี่ตัวเนี่ยอ่ะช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อย1 2 3 4 5 6มะลิมีปลา6ตัวปั้นดินปั้นดินมีเต่ากี่ตัวเออเด็กๆนึกดีๆนะต้องนำมาทำไมกันนะต้องนำมาทำไมกันต้องนำมาทำไมกันถึงจะทำต้องนำมาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดทำไมครับการลบกันใช่ไหมนั้นถ้าเปรียบเทียบเด็กๆดูดีๆนะพอเปรียบเทียบก็จะต้องถามว่าเอ๊ะมะลิมีปลาจำนวนทำไมครับปลามากกว่าจำนวนเต่าของปั้นดินกี่ตัวเอ๊ะยังจำเรื่องการเปรียบเทียบได้หรือเปล่าเอ่ยการเปรียบเทียบดูในส่วนที่เอ๊ะครูแม็กเคยสอนไปแล้วส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนที่ทำไมนะนี่ส่วนนี้เขาส่วนหันษาจำได้เขาเรียกว่าส่วนต่างถ้าครูแม็กจิ้มที่ตรงนี้ด้านบนก็คือทำไมครับส่วนที่มากกว่าแต่พอจิ้มด้านล่างปุ๊บเขาบอกว่าอย่างไรบ้างเอาช่วยอ่านหน่อยครับด้วยจำนวนใครครับจำนวนเต่าจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่ามากกว่าเท่าไหร่ล่ะมากกว่าจำนวนที่น้อยกว่าปลาก็จริงไม่ใช่เด็กๆนำจำนวนเต่านะ2ไปลบด้วยอะไรครับลบด้วย6ตอนนี้เด็กๆหาคำตอบได้หรือยังแบบนั้นน่ะยังไม่ได้นะเด็กๆจะต้องระมัดระวังในเรื่องการลบนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะตัวลบถึงจะดำเนินการลบได้ในระดับตอนนี้นะครับอ้าว6ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะ6ลบด้วย2เท่ากับ4เห็นไหมครับพอเด็กๆได้ส่วนต่างออกมาเนี่ยเด็กๆก็สามารถนำไปตอบได้อาจจะไปตอบส่วนที่มากกว่าหรือส่วนที่น้อยกว่าก็ได้คำตอบเป็นไงครับเท่ากันเห็นไหมครับเนาะก็ดูที่ว่าพิจารณาอะไรก็ต้องตอบให้ตรงมีปลามากกว่าเต่า4ตัวหรือมีเต่าน้อยกว่าปลา4ตัวนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการคิดนะก็จะเป็นในลักษณะของสถานการณ์การลบที่ทำไมครับเปรียบอะไรเนี่ยเปรียบเห็นรถสีอะไรเนี่ย
1: ส
0: ีแดงสีเหลืองมีรถทั้งหมดกี่คันถ้าจำแนกตามสีอะไรนะแดงอาการการลบโดยใช้ทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะว่ายังไงดีเนี่ยมีรถทั้งหมด5คันเป็นรถสีแดงเป็นรถสีแดง3คันเป็นรถสีเหลือง2คันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นแต่ถ้าจะทำให้เป็นสถานการณ์การลบอาจจะทำไมครับต้องเอาโจทย์ปัญหาเข้ามาช่วยหน่อยในเรื่องของความสัมพันธ์มีรถทั้งหมด5คันเป็นรถยนต์สีแดง3คันเป็นรถยนต์สีเหลืองกี่คัน
1: 2
0: ก็จะทำไมครับเด็กๆก็จะต้องนำจำนวนรถทั้งหมดลบด้วยจำนวนรถสีแดงก็จะได้จำนวนรถสีเหลืองออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเข้ามานะครับงั้นถ้าเราแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมส่วนรวมเท่าไหร่นะ5ลบด้วย3เท่ากับ2หรือบางคนอาจจะถนัดการเอาออกนะมาช่วยในเรื่องของการหาผลลบก็อาจจะชูนิ้วขึ้นมาก็ได้5เอาออกเท่าไหร่ครับ1 2 3เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ2ยากไหมครับเท่าที่เห็นมีปลา8ตัว

0: เห็นชัดเจนเลยแล้วยังไงต่อตักไปกี่ตัวอ้าวช่วยหน่อยข้อนี้ใครจะเล่าเรื่องนี้ทำไมครับสถานเป็นสถานการณ์การลบให้ฟังหน่อยข้อนี้มีไหมครับมีใครทำได้ไหมอ้าวมีใครอาสาไหมใครเอ่ยบลูอ้าวเชิญบลูด้านหน้าเลยอ้าวปรบมือให้บลูหน่อยอ้าวบลูครับมาเลยอ้าวถือไม้ออกมาด้วยถือไม้ออกมาด้วยอ้าวช่วยเล่าเรื่องอ้าวมาใกล้ๆเนี่ยช่วยเล่าเรื่องทำไมครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าดูจากภาพมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะ8ตัวแล้วก็เขาทำไมครับตักออกไปเท่าไหร่เอาละลองให้บูเล่าให้ฟังหน่อย
1: เขาตกปลาไป3
0: มีปลาเล่าให้ฟังก่อนมีปลาทั้งหมดกี่ตัว
1: 8ตัว
0: อ้าวกลุ่มไหนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนอ้าวกลุ่มที่2พร้อมก่อนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปถามนะครูแม็กจะให้นำเสนอนะที่กลุ่มเลยนะครับขอเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะเนื่องจากพร้อมอ้าวตัวแทนใครเอ่ยครับกลุ่มนี้อ้าวพอยอ้าวเพื่อนๆตั้งใจฟังพอยนะอ้าวว่าไงเอ่ย
1: มียางลบอยู่ในร้านเครื่องเขียน5ก้อนมีนักเรียนซื้อไป
0: ลบ3ก้อนแบบนี้อ้าวเพื่อนๆช่วยนะเป็นสถานการณ์การลบไหมครับเป็นไหมเป็นไหมเอ่ยเป็นสถานการณ์การลบอ้าวปรบมือให้พอยหน่อยเยี่ยมมากกลุ่มที่2กลุ่มที่2อ้าวมีกลุ่มไหนอีกอ้าวกลุ่มที่3นะครับอ้าวเดี๋ยวครูแม็กไปที่กลุ่มที่3นะกลุ่มที่3กลุ่มที่3อ่าไปที่กลุ่มที่3ใครเอ่ยตัวแทนใครครับตัวแทนถ้วยฟูอ้าวกลุ่มที่3ว่าไงเอ่ยกลุ่มที่3
1: มีตุ๊กตาหมี3ตัว
0: มีตุ๊กตาหมี3ตัว
1: มีตุ๊กตากระต่าย4ตัว
0: มีตุ๊กตากระต่าย4ตัวเพื่อนๆตั้งใจฟังนะมีตุ๊กตาเปรียบเทียบใช่ไหมมีตุ๊กตาหมีมากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น้อยกว่า
0: ตุ๊กตาอะไร
1: กระต่าย1ตัว
0: เอาล่ะมีตุ๊กตาใช่มั้ยมีตุ๊กตาหมีกี่ตัวนะอีกครั้งนึง
1: มีตุ๊กตาหมี3ตัว
0: มีตุ๊กตาหมี3ตัวเอาตั้งใจฟังนะเพื่อนๆด้วยนะครับมีตุ๊กตาหมี3ตัวไงต่อนะ
1: มีตุ๊กตากระต่าย3ตัว
0: มีตุ๊กตาหมี3ตัวมีตุ๊กตากระต่ายกี
1: ่แบ่งให้เพื่อนไป1แท่ง
0: แบ่งให้เพื่อนไป1แท่ง
1: เหลือดินสอทั้งหมด4แท่ง
0: เหลือดินสอ4แท่งเป็นสถานการณ์การลบไหมครับเป็นไหม
2: เป็น
0: โดยการทำไมเนี่ยแบบเนี้ยให้เพื่อนไปก็คือการทำไมครับเอาอะไรเอ่ยเอาออกใช่ไหมครับอ้าวปรบมือให้หันษาหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละยกตัวอย่างนะครับลักษณะของทำไมครับสถานการณ์การลบเนาะอ้าวกลุ่มอื่นๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเก็บไว้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ทำไมครับมานำเสนอกันเดี๋ยววันนี้เราต้องไปทำไมครับฝึกฝนต่อไหนๆเนี่ยในแบบฝึกหัดอ้าวเด็กๆนำแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่เอ่ย2.22 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.2 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปหน้า180เท่าไหร่นะ87หน้าที่เป็นโดนัทอ้าว2ตาดู2หูฟังชี้ไปที่คำชี้แจงนะครับแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะชี้ที่คำชี้แจงนะอ้าวพร้อมขีดเครื่องหมายถูก
2: ขีด

0: ติดเครื่องหมายถูก
1: ติดเครื่องหมายถ
0: ู
1: ก
0: ในช่องว่าง
1: ในช่องว่าง
0: ในแล้วก็อีกหน้าหนึ่งใครดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อที่สถานการณ์ที่2ได้นะครับอ้าวลงมือได้เลย

0: ีโดนัทช็อกโกแลตน้อยกว่าโดนัทเคลือบสตรอเบอรี่กี่ชิ้นเอ๊เป็นสถานการณ์การลบหรือเปล่าเป็นไหมครับถ้าเป็นใส่เครื่องหมายอะไรเลยใส่เครื่องหมายถูกเลยวันนี้ต้องใช้ทักษะการอ่านค่อนข้างมากนะแล้วก็การวิเคราะห์นะครับเรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยแล้วนะเป็นมีโดนัท3ชิ้นแม่ให้อีก4ชิ้นมีโดนัททั้งหมดกี่เอ๊ะเป็นสถานการณ์การลบหรือเปล่านะเป็นหรือเปล่าแม่ให้มาอีกแสดงว่าเป็นอะไรเนี่ยการบวกอ้าวไม่ใช่อ้าวมาดูสุดท้ายอ้าวดูภาพก่อนดูภาพก่อนอ้าวสองหูเพราะว่าตอนนี้มีคนฟังเพื่อนนะสองหูฟังนะดินสอแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยมีแบบที่เหลาแล้วกับยังทำไมครับยังไม่เหลาเขาก็มีสถานการณ์ทั้ง1 2 3 4 5สถานการณ์ให้เด็กๆกลับไปทำไมครับวิเคราะห์หน่อยว่าสถานการณ์ไหนเป็นสถานการณ์การอะไรครับการลบถ้าเป็นสถานการณ์การลบใส่เครื่องหมายอะไรเลยเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมในช่องว่างเลยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับวันนี้ต้องกลับไปฝึกฝนในเรื่องของการอ่านแล้วเด็กๆดูนะถ้าสถานการณ์ไหนเป็นสถานการณ์การลบอ้าวตอนนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดใส่อะไรครับใต้โต๊ะขอ10วินาทีพร้อมกัน10 9 87 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าว2ตาดูมาทางนี้นะครับเอาล่ะ2ตาดู2หูฟังสรุปความรู้หน่อยวันนี้ที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปนะเอ๊วันนี้เรียนเรื่องอะไรนะสถานการณ์เลยนะ

0: เรียนเรื่องสถานการณ์การลบดังนั้นนะครับสถานการณ์การลบนะครับมีมากมายหลากหลายเลยรูปแบบแต่เด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วนะครับดังนั้นสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์การลบสถานการณ์ที่แสดงการเอาออกการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเพื่อหาว่าจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การลบนะอีกอย่างนึงแสดงการหาจำนวน1เมื่อรู้ว่าอีกจำนวน1แล้วก็ทำไมครับทราบจำนวนทั้งหมดอีกนะครับเราก็จะใช้ในลักษณะของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็อะไรอะส่วนรวมเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบนั่นเองนะครับวันนี้มีการบ้านนะฝากกลับไปฝึกฝนนะแล้วก็ทบทวนอะไรด้วยความรู้นะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบนะครับก็เน้นย้ำซ้ำทวนต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็ทำการบ้านที่ฝากไปด้วยสำหรับวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานเห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.
2: นี่คุณครูมีเพลงมาให้นักเรียนฝึกร้องด้วยนะคะชื่อเพลงว่าชื่อของเธอฉันไม่รู้จักนักเรียนเคยได้ยินไหมคะใครเคยได้ยินบ้างยกมือใครไม่เคยได้ยินเอามือลงแสดงว่าเด็กๆไม่เคยได้ยินนะคะเพลงชื่อของเธอฉันไม่รู้จักเดี๋ยวจะให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงนี้ไปพร้อมกับท่าประกอบเพลงจะทำได้ไหมคะตอนนี้นักเรียนยืนขึ้นเลยหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะพร้อมหรือยังบรรทัดแรกชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก

0: ครูร้องทัก
1: ครูร้องท
0: ัก นักเรียนเข้าใหม่อ้าวพร้อมมีครูยังมีครูหรือยังใครยังไม่มีครูใครยังไม่มีครูอ่ะหนูมาหาครูครูมีครูแล้วนะคะอ่ะดูพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอ่ะพร้อมชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูร้องทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาได้หรือยังได้หรือยังเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยปรบมือให้ตัวเองด้วยวันนี้จะต้องเกี่ยวกับการเขียนชื่อของตัวเองค่ะอ่ะนักเรียนคะทำไมเราต้องมีชื่อทำไมเราต้องมีชื่อทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: ไอคิวลองตอบสิคะ
2: เดี๋ยวเพื่อนไม่รู้จักครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้จักไม่มีคนรู้จักเราถ้ามีคนมาถามชื่อเราตอบเราก็ตอบไม่ได้ว่าเราชื่ออะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีชื่อ
3: คุณครูจะได้บอกชื่อเราถูก
0: คุณครูจะได้เรียกชื่อของเราถูกคุณครูจะได้เรียกชื่อของเราถูกใช่ไหมคะชื่อนั้นมีความสำคัญมากๆเลยถ้านักเรียนไม่มีชื่อคุณครูก็เรียกนักเรียนไม่ถูกใช่ไหมคะเอ๊ะเธอน่ะไปหยิบปากกาให้ครูหน่อยอยู่บนโต๊ะเธอไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียกชื่อแต่ถ้าคุณครูเรียกว่าอีคิวไปหยิบปากกาแดงบนโต๊ะให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะไปถูกคนไหมคะคุณครูเรียกถูกคนไหมถูกคนแต่ถ้าคุณครูเรียกเธอไหนล่ะไม่รู้ว่าเธอไหนมีหลายเธอเลยเพราะว่าเด็กๆไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นชื่อนั้นสำคัญนักเรียนจะต้องมีชื่อค่ะทำไมเราต้องมีชื่อนะคะเพราะชื่อนั้นนะคะคือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเป็นคำต่างๆค่ะเพื่อใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของชื่อนั้นใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของเช่นสัตว์เลี้ยงที่บ้านของนักเรียนก็ต้องมีชื่อเช่นเจ้าน้ำตาลเป็นชื่ออะไรชื่อแมวได้ไหมได้ชื่อสุนัขได้ไหมได้ลักกี้ปูก้าแวนด้าอะไรนะคะเราเป่า
1: เรนโบ
0: ลีโออ่ะพอแล้วเอามือลงเห็นไหมสัตว์เลี้ยงของนักเรียนก็ต้องมีชื่อเหมือนกันถ้าสัตว์เลี้ยงของนักเรียนไม่มีชื่อเวลานักเรียนเอาอาหารไปให้เขาจะวิ่งมาหาเราไหมคะไม่มานะคะถ้าสัตว์เลี้ยงของนักเรียนไม่มีชื่อเราเอาอาหารไปให้เขาก็ไม่มาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยเรียกเขาหรือเปล่าหรือว่าเรียกใครนั่นเองค่ะสิ่งของก็เหมือนกันสิ่งของก็ต้องมีชื่อเช่นกระเป๋า
1: โต
0: ๊ะ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี
1: ้
0: พัดลม
1: ทีว
0: ี
1: แอร
0: ์รีโมทคอมพิวเตอร์พอแล้วค่ะเห็นไหมคะชื่อสิ่งของก็ต้องมีชื่อเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นผมชื่อมาวินครับฉันชื่อหันษาค่ะเห็นไหมคะเด็ก2คนนี้ยังมีชื่อเลยจะได้รู้ว่าใครชื่ออะไรค่ะชื่อสำคัญอย่างไรชื่อสำคัญอย่างไรชื่อสำคัญอย่างไรคะคุณครูจะได้เรียกถูกเช่นบีดไปหยิบน้ำให้คุณครูหน่อยหันษาไปหยิบสมุดให้คุณครูหน่อย

0: ตังเก็บขยะใส่ถังขยะด้วยค่ะอีคิวนั่งตัวตรงค่ะเห็นไหมคะคุณครูสามารถเรียกชื่อได้ว่าใครเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นชื่อจึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะเอานะคะนักเรียนอย่าลืมไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูว่าสุติบัตรหรือใบเกิดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงในสุติบัตรหรือใบเกิดมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเรานะคะลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูบัตรประจำตัวประชาชนตอนนี้นักเรียนมีหรือยังไม่มีให้นักเรียนไปทำให้คุณพ่อคุณแม่พาไปทำนะคะเพราะว่าเราจะทำตอนอายุกี่ปี7ปีหรือ7ขวบนั่นเองค่ะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะจะเป็นเอกสารที่รัฐออกให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่7ปีถึง70ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนอายุ7ปีแล้วให้นักเรียนไปทำบัตรประชาชนได้เลยในบัตรประชาชนจะมีข้อมูลของเราตั้งแต่ชื่อเด็กหญิงอะไรชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรวันเดือนปีเกิดวันไหนเดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรที่อยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะคะแล้วก็จะมีวันออกบัตรและวันหมดอายุเหมือนกับตัวอย่างนี้นะคะชื่อนายมีน้อยนามสกุลห้อยพุง
1: ข้าวผัด
0: อะไรนะคะ
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดอะไรเอ่ย
1: ข้าวผัดไก่
0: ข้าวผัดไก่เด็กๆชอบไหมคะชอบไหมคุณครูก็ชอบเหมือนกันคุณครูชอบทานข้าวผัดมากๆเลยแล้วโอเมกชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลใช่ไหมคะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้โอเมกด้วยค่ะมาเยอะเลยเทนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้ปันดินด้วยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะน่าชอบทานบะหมี่ใช่ไหมคะแล้วชอบสีอะไรคะ
2: ดำครับ
0: ชอบสีดำเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: มันเท่ครับ
0: มันเท่เหมือนกับสีเทาเลยใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ แล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: ทะเลครับ
0: ชอบไปเที่ยวทะเลทำไมถึงชอบไปเที่ยวทะเลคะ
2: มันสนุกครับ
0: สนุกนะคะชอบไปเล่นน้ำไหมคะ
2: ชอบ
0: ไปเล่นน้ำไปเล่นทราย

0: หันษาเล็กก็น้องหันษาเล็กเพราะว่าห้องนี้มีชื่อซ้ํากันใช่มั้ยคะมีชื่อซ้ําคันอยู่2คนจึงให้เป็นหันษาเล็กหันษาหันษาชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ทะเลค่ะ
0: ชอบไปเที่ยวทะเลแล้วหันษาชอบสีอะไร
1: ชอบสีส้มค่ะ
0: ชอบสีส้มชอบสีเดียวกับคุณครูเลยครูก็ชอบสีส้มเหมือนกันถ้าใครอยากซื้อของฝันให้กับหันษาซื้อสีส้มให้นะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง2คนเลยค่ะเหลืออีกกี่กลุ่ม2กลุ่มขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะคนแรกของเราเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปงคลีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
0: กลุ่มที่1ค่ะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรกลุ่มที่3ค่ะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรน้องปลายนั่นเองใช่ไหมคะน้องปลายน้องปลายชอบสีอะไรคะ
2: สีชมพูค่ะ
0: สีชมพูหวานแหววเลยแสดงว่าเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะเพื่อนเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะด้วยนะคะแล้วอาหารที่น้องปลายชอบคืออาหารอะไรคะ
2: สปาเกตตี้ค่ะ
0: สปาเกตตี้สปาเกตตี้เหมือนกับหันษาเล็กเลยนะคะแล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: สวนน้ำค่ะ
0: ชอบไปเที่ยวสวนมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องปลายด้วยค่ะคนต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภคณสินทัศนัยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องต่างๆค่ะ
0: กลุ่มที่1ค่ะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรกลุ่มที่5ค่ะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อว่าต่างๆค่ะต่างๆค่ะต่างๆชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
3: ที่ห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ชอบไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าไปตากแอร์เย็นๆแล้วก็ไปซื้อของด้วยใช่มั้ยคะแล้วต่างๆชอบทานอาหารอะไรคะ
3: สปาเกตตี้ค่ะ
0: สปาเกตตี้เหมือนกับปลายเลย
3: ชมพูค่ะ
0: ชอบสีชมพูชอบทานอาหารอะไรคะ
3: สปาเกตตี้ค่ะ
0: สปาเกตตี้นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะเก่งมากๆเลยเชิญเลยค่ะถือไปก่อนเด็กๆก็ได้รู้ประวัติของเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะได้รู้ประวัติของตัวเองด้วยได้รู้ประวัติของเพื่อนๆด้วยเป็นการเล่าสู่กันฟังว่าฉันชื่ออะไรชื่อจริงว่าอะไรชื่อเล่นว่าอะไรนามสกุลอะไรชอบสีอะไรชอบทานอาหารอะไรชอบไปเที่ยวที่ไหนนอกจากจะได้รู้ประวัติของตัวเองแล้วยังได้รู้ประวัติของเพื่อนๆด้วยเพราะเพื่อนๆนั้นออกมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังค่ะคำถามการเรียนรู้ประวัติของตนเองมีประโยชน์อย่างไรการเรียนรู้ประวัติของตนเองมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ประวัติของตนเองนั้นมีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรคะ
4: จะได
0: ้
4: ร
0: ู้
4: ว
0: ัน
4: เด
0: ือ
4: นป
0: ี
4: เก
0: ิ
4: ด
0: จะได้รู้วันเดือนปีเกิดของตัวเอง
4: จะได
0: ้
4: ร
0: ู้
4: ว
0: ัน
4: เก
0: ิ
4: ด
0: ให้มีคนรู้จักหมดหรือยังจะได้เรียกชื่อถูกใช่ไหมคะการเรียนรู้ประวัติของตนเองนั้นมีประโยชน์อย่างมากเลยเหมือนกับที่เพื่อนบอกจะได้รู้วันเดือนปีเกิดของตัวเองรู้ว่าตัวเองชื่ออะไรใช่ไหมคะทำให้เรารู้ว่าเรานั้นชื่ออะไรอ๋อเราชื่ออีคิวนะฉันชื่อหันษานะฉันชื่อครูหนูนะจะได้รู้ด้วยว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรเกิดที่ไหนรู้ไหมคะเกิดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรเกิดสถานที่ไหนบ้านเดิมมาจากไหนนั่นเองค่ะเราควรรู้จักเรื่องราวอะไรบ้างเกี่ยวกับตนเองเราควรรู้จักเรื่องราวอะไรบ้างเกี่ยวกับตนเองหนึ่งเลยวันเดือนปีเกิดสองอะไรอีก
4: โรงพยาบาลอายุโรงพยาบาล
0: สถานที่เกิดใช่ไหมคะ
4: อายุ
0: อายุ

วันเกิดอายุนะคะอ่ะเราไปดูกันว่าเราควรรู้จักเรื่องราวอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตนเองนะคะเราควรรู้จักวันเดือนปีเกิดนั่นเองหรือวันเกิดเราควรจะรู้ว่าเราเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่สถานที่เกิดเราเกิดที่โรงพยาบาลไหนนะคะแล้วก็ชื่อผู้ปกครองคุณพ่อชื่ออะไรคุณแม่ชื่ออะไรเป็นเรื่องราวที่เราควรจะรู้ค่ะการรู้เรื่องราวของตนเองมีผลดีอย่างไรการรู้เรื่องราวของตนเองมีผลดีอย่างไรคะรู้ไหมเอ่ยการเรื่องราวของตนเองนะคะจะทำให้รู้เรื่องราวของตนเองมากขึ้นว่าเราชอบใครบ้างคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะหรือสอบถามผู้ปกครองที่รู้จักประวัติของเราเป็นอย่างดีแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราได้ใช่ไหมคะหรือสอบถามญาติผู้ใหญ่ของเรายกตัวอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ได้ที่เป็นญาติของเราท่านจะรู้ประวัติความเป็นมาของเราเป็นอย่างดีเลยค่ะการสอบถามเรื่องราวของตนเองนะคะควรเลือกสอบถามจากผู้ที่รู้จักเราดีพอถ้าไปสอบถามคนที่ไม่รู้จักเรามากนักก็อาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องแล้วเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ค่ะตัวอย่างคำถามที่นักเรียนควรจะไปสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองคำถามแรกเลยหนูเกิดที่ไหนคะคุณพ่อหนูเกิดที่ไหนคะคุณแม่โรงพยาบาลอะไรคะคำถามที่2บ้านที่เราอยู่ปัจจุบันเป็นบ้านเดิมหรือว่าเราย้ายมาจากที่อื่นคะคุณแม่คำถามต่อไปหนูเคยเข้าโรงเรียนอื่นก่อนโรงเรียนปัจจุบันหรือเปล่าตอนอนุบาลหนูเรียนที่ไหนคะคุณพ่อหนูไปเรียนที่ไหนมาคะคุณแม่นี่คือข้อมูลที่เราจะสอบถามผู้ปกครองนะคะเมื่อตอนที่หนูยังเป็นเด็กยังเล็กอยู่มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนอกจากพ่อแม่แล้วมีใครอีกที่เคยเลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่ที่หนูยังเป็นเด็กอยู่อาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณลุงก็ได้นะคะหนูเคยเจ็บป่วยร้ายแรงหรือไม่แล้วหนูป่วยเป็นอะไรคะเนี่ยเราก็สอบถามข้อมูลนี้จากผู้ปกครองของเราได้เลยค่ะตัวอย่างการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะฟังนะคะตัวอย่างการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองเช่นมาวินเกิดที่โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาวินมีพี่สาว1คนบ้านที่อยู่เดิมเป็นบ้านที่พ่อแม่เช่าอยู่แถวชายทะเลหัวหินต่อมาพ่อแม่ซื้อบ้านใกล้โรงเรียนวังไกลกังวลมาวินเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้านซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนปัจจุบันมาวินอายุ7ปีกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์พี่สาวของมาวินชื่อปลายเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนเดียวกันนะคะนี่คือตัวอย่างการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองประวัติความเป็นมาของตนเองตั้งแต่ชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเรียนที่โรงเรียนไหนมีพี่สาวกี่คนและพี่สาวชื่ออะไรค่ะตัวอย่างที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นักเรียนดูนะคะดูเราจะติดรูปภาพของเราเลือกรูปภาพที่น่ารักน่ารักมา1รูป

ขียนชื่อสมมุติว่าชื่อเด็กชายน้ำมนเขียนไปเลยต่อมาคือนามสกุลนามสกุลเรียนดีนะคะต่อมาที่อยู่ปัจจุบันนักเรียนเขียนที่อยู่ของตัวเองได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าไม่ได้ไม่ต้องเขียนเว้นเอาไว้นะคะครอบครัวมีสมาชิกกี่คนชอบสีอะไรชอบสีเขียวฉันชอบไปเที่ยวที่ไหนชอบไปเที่ยวที่ทะเลนี่คือตัวอย่างการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองค่ะความสำคัญของการบันทึกประวัติของตัวเองค่ะ 1. เราจะได้รู้จักประวัติส่วนตัวของตัวเองมากขึ้น 2. สามารถนำไปสมัครเรียนสมัครงานได้ 3. นำไปทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนประวัติของตนเองได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะก่อนที่จะไปฝึกเขียนนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนใบงานที่4เรื่องชื่อนั้นสำคัญฉะไหนโดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลและประวัติความเป็นมาของตนเองแล้วบันทึกข้อมูลงานที่4นะคะเรื่องชื่อนั้นสำคัญฉะไหนเปิดไปหน้าที่71ค่ะ71เจอไหมคะใครยังไม่เจอยกมือค่ะเจอแล้วดูนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนเจอแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะอ่ะดูค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนไปพร้อมๆกันตอนนี้ดูเลย 1. ให้นักเรียนกลับไปหาภาพถ่ายของตนเองที่น่ารักที่สุดที่สวยที่สุดที่หล่อที่สุดมาติดเลยลงในกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนเห็นกรอบสี่เหลี่ยมไหมคะที่เขียนว่าติดภาพเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อเราติดภาพเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อจริงชื่อจริงชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรเขียนลงไปเลยแล้วตามด้วยนามสกุลค่ะตอนนี้เขียนชื่อตัวเองเลยค่ะชื่อนามสกุลนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะบรรทัดแรกเขียนชื่อจริงและนามสกุลค่ะชื่อจริงของตัวเองนะคะชื่อว่าอะไร

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อมูลที่2คือที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมคะถ้าไม่ทราบนักเรียนไม่ต้องเขียนเว้นเอาไว้ไปถามผู้ปกครองมาบรรทัดที่3เลยครอบครัวมีสมาชิกกี่คนมีกี่คนสมาชิกจะต้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะมีกี่คนคะถ้ามี5คนก็เขียน5มี4ก็เขียน4เขียนลงไปเลยมีกี่คน

มี4คนมี5คนมี6คนมี7คนประกอบไปด้วยใครบ้างประกอบไปด้วยใครบ้างเช่นพ่อแม่ใครอีกน้องสาวพี่สาวแล้วก็อย่าลืมนับตัวฉันไปด้วยบางครอบครัวอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วย

อไปนะคะอาหารที่ชอบชอบอาหารอะไรเขียนลงไปชอบสีอะไรอาหารที่ชอบเช่นส้มตำไก่ย่างสีที่ชอบเช่นสีฟ้าสีส้มสีแดงและข้อมูลสุดท้ายก็คือฉันชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวที่ไหนยกตัวอย่างเช่นทะเลนะคะก็จดบันทึกลงไปเลยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเอ่ยตอนนี้มีนักเรียนยังเขียนข้อมูลไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครูฝากให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ข้อมูลที่นักเรียนจะต้องไปสืบค้นมีอะไรบ้างคะที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ติดรูปถ่ายมาให้คุณครูด้วยทำได้ไหมคะได้ไหมคะได้ตอนนี้เก็บใบงานของตัวเองเลยค่ะ1 23 4 5 6อะไรแล้วก็เขียนลงมาแล้วก็ติดรูปถ่ายของตนเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่5เรื่องของใช้ของฉันค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ฝึกเขียนประวัติของตนเองแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะสนุกใช่ไหมคะอ่ะแล้วอย่าลืมนำกลับไปเป็นการบ้านด้วยไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่ทราบข้อมูลนะคะให้กลับไปสอบถามผู้ปกครองของตนเองหรือคุณพ่อคุณแม่ของตนเองได้เลยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: ต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย

0: นั่นดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือง่ะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและฉาย
2: นับสี่
0: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป
1: มีสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทะเลทั้งหมดทำคำทะเลาะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกันครับกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิบประกรณ์สีพรมทองนะครับวันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับจะสนุกสนานไหไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราก็จะยังอยู่ในเรื่องเดิมครับเป็นชั่วโมงที่2แล้วในเรื่องของการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนักเรียนชั้นป .1นะของเราเนี่ยก็จะเขียนโปรแกรมแบบอันปักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมาดูที่กิจกรรมของเรานะครับเป็นคำถามกันก่อนนะครับเป็นคำถามกันก่อนนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและกิจกรรมที่ทำเนี่ยมีลำดับขั้นตอนอย่างไรถามคำถามแรกก่อนครับนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนครับทำอะไรบ้างครับลูกเพื่อนเราบอกว่าทำกันบ้านคนอื่นล่ะ
2: ทบทวน
1: บทเรียนคนอื่นมีกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากทำกันบ้านไหมจับไมค์ตอบเลยก็ได้อะลูกจับไมค์เลยทำอะไรเอ่ยหลังจากที่เราทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้
3: นะครับระบายสี
1: อ๋อมีระบายสีเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับคนอื่นมีกิจกรรมอื่นไหมครับมีไหมครับด้านนี้ด้านนี้
3: เรียนศิลปะ
1: เรียนศิลปะวาดรูปดีมากคนอื่นมีคำตอบอื่นไหมครับนอกเหลือจากบทเรียนมีอย่างอื่นอีกไหม
2: ม
1: ีอย่างอื่นไหมมีอะไรครับตอบอะไรก็ได
2: ้
1: ปั่นจักรยานไปออกกำลังกาย
2: ช่วย
1: คุณแม่เลี้ยงน้องรดน้ำต้นไม้ยอดเยี่ยมมากเลยคำตอบกอกน้ำช่วยงานบ้านใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับเอาละครับนั่นคือคําตอบจากคําถามแรกใช่ไหมครับที่คุณครูถามว่าทํากิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อนของเราก็ตอบออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกเหนือจากการทําการบ้านทบทวนบทเรียน

0: มีปั่นจักรยานออกกำลังกายใช่ไหมครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเลี้ยงน้องใช่ไหมครับกรอกน้ำเยอะแยะมากมายเลยแล้วกิจกรรมที่ทำเนี่ยมีลำดับขั้นตอนอย่างไรนะครับมีลำดับขั้นตอนอย่างไรเราจะยกตัวอย่างเป็นกรอกน้ำแล้วกันกรอกน้ำเนี่ยมีลำดับขั้นตอนอย่างไรครับขั้นตอนแรกคือต้องทำอะไรต่อไปครับมีสถานการณ์เด็กๆตั้งใจฟังสถานการณ์ของคุณครูนะครับเป็นสถานการณ์การสนทนาของ A และ B นะครับของ A และ B ซึ่ง A และ B เนี่ยเป็นพี่น้องกันสถานการณ์ว่าอย่างไรมาดูกันครับในข้อที่1ครับ A อยากไปซื้อขนมรับประทานหลังเลิกเรียนนะครับ A และ B สนทนากันนะพูดคุยกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันด้วยไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพี่น้องกัน A อยากไปซื้อขนมรับประทานหลังเลิกเรียน 2. B บอกว่าต้องกินขนมก่อนที่ผู้ปกครองมารับเพราะว่าเป็นไงหิวมากนะครับ 3. B คิดว่าต้องช่วยกันยกสมุดแบบฝึกหัดไปส่งคุณครูก่อนห้องปิด 4. A อยากเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านด้วยจะได้ไม่ปวดปัสสาวะระหว่างทางนะครับนี่คือบทสนทนาระหว่าง A และ B ซึ่งเป็นพี่น้องกันนะให้นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับว่าจะทำอะไรก่อนหลังเพราะอะไรละให้นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับว่าจะทำอะไรก่อนหลังเพราะอะไรตัวนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆนั้นช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับข้อ1 A อยากไปซื้อขนมรับประทานหลังเลิกเรียน 2 B บอกว่าต้องกินขนมก่อนที่ผู้ปกครองมารับเพราะหิวมากนะครับต้องกินขนมก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับเพราะว่าหิว 3 B คิดว่าต้องช่วยกันยกสมุดแบบฝึกหัดไปส่งคุณครูก่อนห้องปิด 4A อยากเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านด้วยครับจะได้ไม่ปวดปัสสาวะระหว่างทางเด็กๆคิดว่าข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ให้เรียงลำดับใดที่มาเป็นลำดับที่1ครับเด็กๆคิดว่าข้อไหน1 2 3หรือ4
1: 1
0: 2 2หรือ3ใครคิดว่า2ยกมือใครคิดว่า2มี3คนใครคิดว่า3โอ้มีเยอะกว่า2เกือบ10คนนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยลำดับแรกคือคุณครูจะเฉลยลำดับก่อนจากนั้นจะถามเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเลือกให้เป็นลำดับที่1ลำดับที่1ก็คือถูกต้องครับ3เก่งมากประเมินก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับB คิดว่าต้องช่วยกันยกสมุดแบกฝึกหัดไปส่งคุณครูก่อนห้องปิดขอเหตุผลด้วยครับ
2: เพราะว
0: ่
2: าเด
0: ี๋
2: ยวส
0: ่
2: งคร
0: ู
2: ไม
0: ่
2: ท
0: ันเพราะว่าเดี๋ยวส่งครูไม่ทันห้องจะเป็นไงห้องจะปิดก่อนโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบก็คือหากห้องปิดไปแล้วจะไม่สามารถส่งสมุดแบกฝึกหัดได้จึงควรลงมือทำก่อนที่ห้องจะปิดนี่คือลำดับที่หนึ่งละเด็กๆคนอื่นก็น่าจะเข้าใจแล้วในเรื่องของการเรียงลำดับด้วยนะครับกิจกรรมว่าทำอะไรก่อนหลังต่อไปครับคิดว่ากิจกรรมใดจะต้องใครคิดว่าข้อ1ยกมือใครคิดว่าข้อ1เป็นลำดับที่2มี3คนใครคิดว่าข้อ4เป็นลำดับที่2โหเยอะเลยนะครับมือลงครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือข้อ4ก่อนกลับบ้านด้วยจะได้ไม่ปวดปัสสาวะระหว่างทางเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเดี๋ยว
0: อาจจะปวดปัสสาวะนะครับแล้วก็ทำให้เป็นไงไม่สบายตัวเดินทางอาจจะต้องไปแวะทำให้การกลับบ้านเป็นไงช้าไปใหญ่ใช่ไหมครับหรืออาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะยอดเยี่ยมมากครับ

แนวคำตอบของคุณครูคือหากไม่เข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้าน A อาจจะปวดปัสสาวะระหว่างทางซึ่งจะทำให้เป็นไงไม่สบายตัวนะครับการเดินทางก็เป็นไงไม่สบายไปด้วยเลยนะครับเอาละครับเหลืออีก2ข้อครับระหว่างข้อ1กับข้อที่2ครับคิดว่าเหตุการณ์ใดจะต้องเป็นลำดับที่3ครับเด็กๆตอบออกมาว่า1ชี้ออกมาว่า1บางคนบอก2ใครคิดว่า1ครับยกมือใครคิดว่าลำดับต่อไปต้องเป็น1โอ้โหเกือบทั้งห้องมือลงครับใครคิดว่าเป็นข้อ2ครับมีไหมมีอยู่1คนอ้าวดูซิว่า1คนกับทั้งห้องใครจะถูกต้องนะครับแนวคำตอบของครูก็คือข้อ1นะครับปรบมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับแม่เพราะอะไรครับเพราะไม่งงแล้วจะได้ทำแบบฝึกหัดในใบงานได้อย่างถูกต้องนะครับตอนที่1ครับเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนครับตอนที่1เป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนข้อ1ครับพิจารณาการสนทนาต่อไปนี้มาดูนะการสนทนาระหว่างพ่อแม่และลูกพ่อแม่และลูกไปที่แม่กันก่อนนะครับแม่บอกว่าหิวไหมจ๊ะมากินขนมกันเถอะแม่บอกแบบนี้ลูกก็บอกไปว่าวันนี้คุณครูให้อ่านนิทานหนึ่งเรื่องที่บ้านด้วยครับเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายพ่อก็พูดว่าอย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารนะลูกฟังอีกครั้งนึงนะครับแม่บอกว่าหิวไหมจ๊ะมาเรียนลำดับการสนทนาได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเขียนไปเลยแล้วเขียนตัวเลขลงไปเยี่ยมมากเขียนไปยังเขียนตัวเลขยังเก่งมากเก็บให้ดีลูกเก็บให้ดีเด็กๆทำแค่ตอนที่1ก่อนนะตอนที่2เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนนะครับ

ีใครที่ยังไม่เรียบร้อยมั้ยครับคุณเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนออกมานำเสนอสักคนหนึ่งมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับใครยังเรียงลำดับได้ไม่ถูกต้องยังไม่เรียบร้อยไหมครับถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะ

ครับเอาเด็กๆฟังทางนี้ครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมาเฉลยคำตอบนะครับจากตอนที่1ครับกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะครับจากบทสนทนาแม่ลูกแล้วก็พ่อถ้าเรียงลำดับตามนี้นะครับเป็นบทสนทนาแม่ลูกแล้วก็พ่อนะครับหลังจากที่เด็กๆพิจารณาการสนทนาเสร็จเรียบร้อยครับเด็กๆก็จะต้องทำการเรียงลำดับสิ่งที่จะต้องทำโดยเติมหมายเลขลงในสี่เหลี่ยมตามลำดับเอาละคุณครูถามก่อนเด็กๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอคำตอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะนำเสนอคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่าเอาใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างเอามือจับหูก่อนมือจับหูก่อนเอาละไหมพร้อมแล้วยกมือมาเลยครับนี่คนเก่งเรามั่นใจมากนะครับเอาละถือเลยลูกมาเดี๋ยวครูช่วยถือให้นะครับเป็น1เป็นล้างมือ2กินขนมและ3นิทาน1เรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยว่าถูกหรือเปล่าเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเอาล่ะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนของเราออกมานำเสนอคำตอบดังต่อไปนี้ครับลำดับที่1คือล้างมือนะครับลำดับที่2คือกินขนมและลำดับที่3คืออ่านนิทาน1เรื่องนั่นเองนะครับมาดูแนวคำตอบกันครับนะครับเพื่อนของเราเพื่อนของเราออกมานำเสนอได้อย่างถูกต้องเลยนะครับจากบทสนทนาเห็นไหมครับลำดับที่1ก็คือเห็นไหมพ่อบอกว่าอย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารนะลูกนะครับ2ก็คือแม่ก็ถามว่าหิวไหมจ้ามากินขนมกันเถอะและ3ก็คือวันนี้คุณครูให้อ่านนิทาน1เรื่องที่บ้านด้วยครับจากบทสนทนาอาจจะไม่เรียงกันนะอาจจะไม่เรียงกันนะครับแต่ว่าพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยลำดับที่ถูกต้องก็คือนี้ครับล้างมือกินขนมและอ่านนิทาน1เรื่องต่อไปมาดูใบงานที่2เรื่องวางแผนกิจกรรมตอนที่2กันบ้างนะครับมาที่คำที่แจ้งบทบาทของประธานกันก่อนนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน2วางแผนกิจกรรมตอนที่2แต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานโดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันว่าจะให้ใครทำอะไรแล้วลงมือปฏิบัตินะครับเอาละสำหรับตอนที่2เป็นงานกลุ่มนะคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูชี้แจงการทำใบงาน2วางแผนกิจกรรมตอนที่2ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานโดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันว่าจะให้ใครทำอะไรแล้วลงมือปฏิบัตินะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการแบ่งบทบาทหน้าที่นะครับใครจะทำอะไรต้องแบ่งให้ชัดเจนนะครับวันนี้เป็นงานกลุ่มสำหรับครับเป็นเด็กผู้ชายใส่แว่นคนแรกบอกว่าเราต้องไปซื้อผักที่ตลาดให้แม่เด็กผู้ชายใส่แว่นบอกว่าเราต้องไปซื้อผักที่ตลาดให้แม่ต่อไปครับมาที่เด็กผู้หญิงครับไปกินข้าวที่ร้านนานุชก่อนนะเพราะตอนนี้หิวมากฟังใหม่นะเด็กผู้หญิงบอกว่าไปกินข้าวที่ร้านนานุชก่อนนะเพราะตอนนี้หิวมากเด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนบอกว่าสมุดใกล้หมดแล้วซื้อด้วยก็ดีนะสมุดใกล้หมดแล้วซื้อด้วยก็ดีนะให้นักเรียนเรียงลำดับสถานที่ต้องไปในข้อที่2ครับให้นักเรียนเรียงลำดับสถานที่ที่จะต้องไปโดยเติมหมายเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเด็กๆก็เขียนลงไปครับร้านขายผักเป็นลำดับที่เท่าไหร่ร้านขายอาหารเป็นลำดับที่เท่าไหร่และร้านขายเครื่องเขียนเป็นลำดับที่เท่าไหร่ต้องใส่ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับอย่าลืมนะในเรื่องของงานกลุ่มวันนี้เราต้องแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจนด้วยใครทำอะไรก็พูดคุยกันนะครับมาที่ข้อที่3ครับต่อเนื่องกันเลยครับแผนที่การเดินทางมีดังนี้หลังจากเราได้คำตอบในข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะครับให้เด็กนำมาลำดับการเดินทางโดยใช้บัตรคำสั่งในข้อที่

ที่3ครับบัตรคำสั่งมีอะไรบ้างครับ A ขึ้นบน B ลงล่าง C ไปซ้าย D ไปขวา E ซื้อผัก F รับประทานอาหาร G ซื้อสมุดฟังใหม่นะครับบัตรคำสั่ง A อะไรครับขึ้นบน B ลงล่าง Cไปทางไปทางซ้ายถ้าดูตารางที่สไลด์นะครับไปทางซ้ายดีไปทางขวาอีซื้ออะไรซื้อผักเอฟไปรับประทานอาหารและจีไปไหนครับซื้อสมุดนั่นเองมาดูที่ตารางครับเราจะต้องเดินทางจากโรงเรียนเห็นไหมครับเด็กเห็นโรงเรียนไหมเดินทางจากโรงเรียนไปตามร้านต่างๆครับมีร้านอะไรบ้างมีร้านเครื่องเขียนร้านขายผักและร้านอาหารนะครับและร้านอาหารเดี๋ยวจะต้องนำคำตอบเขียนได้เลยลูกช่วยกันคิดลูกช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำเด็กๆต้องเอาจากข้อต้องเอาคำตอบข้อที่2หน้า55ไปเขียนลำดับการเดินทางนะครับไปเขียนลำดับการเดินทางเขียนลำดับการเดินทางลงไปในนี้ลูกลงไปในนี้ถ้าเด็กๆจะเดินขึ้นเด็กๆก็เขียน A ถ้าเด็กๆจะเดินลงก็เขียน B นะครับไปซ้ายเขียน C ไปขวาเขียน D ต้องวางแผนนะครับให้ไม่เหมือนกันเด็กๆจะต้องนำตัวอักษรถ้าเด็กๆเดินขึ้นเด็กๆจะต้องเขียนอะไรเขียน A เขียน A ตรงนี้ไม่เป็นไรลูกแบ่งหน้าที่การบางคนก็เขียนบางคนก็ช่วยคิดช่วยบอกเพื่อนนะครับแบ่งหน้าที่กันได้ช่วยกันคิดกับเพื่อนๆเลยลูกช่วยกันคิดกับเพื่อนนี่ถ้าเด็กๆถ้านักเรียนจะไปขวาต้องใส่ตัวอะไรลูกใส่ดีใส่ดีถ้านักเรียนจะขึ้นนักเรียนต้องใส่อะไรครับใส่ A ใส่ B อย่าลืมนะครับใส่ตัวอักษรที่กำกับบัตรคำสั่งนะครับใส่ตัวอักษรที่กำกับบัตรคำสั่งลงไปโดยใส่ลงไปในข้อที่ 4.1 นะครับข้อที่ 4.1 เยี่ยมมาก 4.2 ต้องเป็นเส้นทางที่ไม่เหมือนกันลูกลองดูซิต้องไม่ซ้ำกันกับเส้นทางที่1ในตารางที่2ต้องเป็นเส้นทางไม่ซ้ำเขียนคนหนึ่งวางแผนเลยเขียนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งช่วยบอกเส้นทางนะครับ

0: ทำตารางตามเส้นทางที่2ด้วยนะลูกยอดเยี่ยมมากครับตามเส้นทางที่2ด้วยนะเส้นทางที่2ด้วยแต่ต้องไม่ซ้ำกับเส้นทางที่1นะครับเส้นทางที่2ด้วยต้องไม่ซ้ำกันกับเส้นทางที่1เอาเขียนเส้นทางที่2ก่อนเร็วเขียนเส้นทางที่2ก่อนดูเส้นทางว่าเราจะไปไหนดีเราอาจจะออกมาทางนี้ก็ได้เนี่ยเราขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เดินมาทางนี้หรือลงมาทางนี้แล้วมาทางนี้ก็ได้นะครับก็ต้องดูให้ดีดูเส้นทางอื่นนะลูกอาจจะมีเส้นทางอื่นเราไปเส้นทางอื่นดูนะครับแต่ต้องไปให้ครบนะก็ไปให้ครบทั้ง3ร้านเด็กๆอย่าลืมนะครับว่ามีบัตรคำสั่งซื้อผักรับประทานอาหารซื้อสมุดด้วยนะครับพอเราไปหยุดที่ร้านอาหารเราก็จะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรต่อไปครับบัตรคำสั่ง F รับประทานอาหารพอเราไปหยุดที่ร้านขายผักเราก็จะต้องใช้บัตรคำสั่ง E เพื่อซื้อผักนะครับและเมื่อเราไปที่ร้านเครื่องเขียนเราต้องใช้บัตรคำสั่ง G ด้วยซื้อสมุดด้วยนะครับใช้บัตรคำสั่งเรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งครับเก่งมากมีหลายกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเด็กๆคุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างอ้าวไม่มีแล้วนะครับมีไหมมีบางกลุ่มนะครับมีบางกลุ่มแต่ว่าเวลาก็มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับแนวคำตอบนะครับเรามาช่วยกันนะเรามาช่วยกันเฉลยแนวคำตอบหรือสรุปแนวคำตอบกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาไม่เพียงพอในการที่ให้เด็กๆออกมานำเสนอนะครับมาดูไปพร้อมกันเลยครับในตอนที่2ครับเรื่องของวางแผนไปตลาดใช่ไหมครับข้อที่1ก็คือให้วางแผนการเดินทางเพื่อพาเพื่อนทั้ง3คนเดินทางจากโรงเรียนไปทำภารกิจต่างๆด้วยกันโดยมีเงื่อนไขนะครับคุณครูก็ได้แนะนำไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของเงื่อนไขนะครับและในข้อที่2ให้เรียงลำดับสถานที่ที่ต้องไปโดยเติมหมายเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับเอาล่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าร้านใดจะเป็นร้านที่1ครับซื้ออะไรครับซื้อร้านขายอาหารนะครับร้านขายอาหารเราต้องไปรับประทานอาหารก่อนนะครับและลำดับที่2ล่ะระหว่างร้านขายผักกับร้านเครื่องเขียน
1: ร้านขายผักร้านขายผ
0: ักถูกต้องร้านขายผักเยี่ยมมากนะครับและลำดับที่3คือร้านขายเครื่องเขียนนั่นเองนะครับเอาล่ะนี่คือแนวคำตอบของคุณครูไปต่อกันเลยครับให้เด็กๆทำการ

ียนบัตรคำสั่งลงไปโดยข้อที่3เป็นการอธิบายหรือแนะนำในส่วนของแผนที่การเดินทางและบัตรคำสั่งนะครับคุณครูก็ได้แนะนำไปเรียบร้อยทีนี้ในข้อที่4จะต้องมาตอบกันบ้างข้อที่4ครับเราจะก็สามารถที่จะไปใส่เครื่องหมายได้เลยนะครับถ้าอยากจะทำให้ดีขึ้นตรงไหนบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรเป็นชั่วโมงที่3ครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงาน3ครับแบบฝึกหัดเรื่องลำดับโปรแกรมนะครับแสดงว่าถ้ามีแบบฝึกหัดเป็นยังไงเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนั้นแล้วนะครับเด็กๆก็เตรียมให้พร้อมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทดสอบด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสาธารณสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบ่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: วิตามินค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30
3: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้อ่านว่าอะไรนะเรื่องวันนี้อ้าวพร้อมกันการแก้โจทย์ปัญหาการลบดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับคือการแก้โจทย์ปัญหาการลบดังนั้นการแก้โจทย์ปัญหาเรียนรู้กันไปหรือยังเอ่ยเรียนรู้ไปหรือยังเรียนไปแล้วตอนนั้นเราเรียนเรื่องทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกไปแล้ววันนี้เพิ่มเติมเป็นการอะไรบ้างครับการลบดังนั้นขั้นตอนต่างๆลักษณะวิธีการแก้ก็จะคล้ายๆกันเลยดังนั้นครั้งนี้อาจจะทำไมครับง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่

0: สิ่งที่แตกต่างกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันไปถ้าการบวกเป็นการทำไมครับนำจำนวนมารวมกันทำนั้นเรียนรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบวันนี้เด็กๆต้องได้อะไรบ้างเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการอะไรครับวันนี้การลบให้ได้นั่นเองนะครับนั้นวันนี้ต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบนะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้หลักการหรือวิธีการจากทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเข้ามาช่วยโดยการวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรต้องหาส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามหลังจากนั้นก็ทำไมครับวางแผนว่าจะวิธีการใดล่ะในการแก้ปัญหาคาดเดาคำตอบหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นวันนี้กระบวนการขั้นตอนก็จะคล้ายๆลักษณะแบบเดิมเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตาด
0: ูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3กลับบ้านเอ้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับตอนนี้ทบทวนข้อตกลงไปแล้วนะครับหวังว่าเด็กๆทำไมครับจดจำได้เป็นอย่างดีเลย2ตาต้องดู2หูต้องฟังคุณครูอย่างตั้งใจนะครับฟังแล้วคิดตามด้วยนะอ้าวก่อนอื่นเริ่มดูเลยเอ๊ะเขาจะให้ทำอะไรนะ
1: ว
0: ิเคราะห์สถานการณ์เขาจะให้เด็กๆวิเคราะห์สถานการณ์โดยมีสถานการณ์มาให้แล้วจะให้วิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่เอาละครับลองให้เด็กๆอ่านด้วยตนเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันแล้วเราพิจารณาร่วมกันอ้านพร้อมกันเลยมีลูกเยี่ยมมากครับ
1: ให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วทั้งหมด
0: เหลือลูกแก้วกี่ลูกเขาบอกว่ามีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกลักษณะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นการลบหรือไม่ดูจากตรงไหนว่าเป็นการลบเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับดังนั้นเด็กๆต้องหาคำสำคัญเหล่านี้แหละว่าเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาแต่อันนี้พอเด็กๆเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับเด็กๆก็รู้แล้วว่าให้เพื่อนทำไมนะให้เพื่อนไปสองลูกพอให้เพื่อนไปจำนวนเป็นไงเนี่ย
1: น
0: ้อยลงนะครับลดลงมาก็ทำให้จำนวนลูกแก้วเรามีลดลงดังนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การเป็นสถานการณ์การลบเหมือนที่คุณแม็กบอกไปนะครับสถานการณ์การลบอาจจะทำไมครับเชื่อมโยงไปที่โจทย์ปัญหาเนาะก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับนั้นสถานการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีทำไมครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาเข้ามาปะปนด้วยนะครับก็เด็กๆก็ใช้ลักษณะเดียวกันวิเคราะห์พิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับสถานการณ์การรบเนาะนั้นแต่ถ้าบางคนดูเพิ่มเติมโอ้มันมีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์อะไรด้วยครับส่วนที่โจทย์ถามว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกเด็กๆตอบได้ไหมครับเหลือลูกแก้วกี่ลูกนี
1: ่
0: เหลือลูกแก้ว6ลูกให้เพื่อนใช่ไหมครับมี8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้ว6ลูกเยี่ยมมากเลยดังนั้นนะครับเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางการทำไมครับลักษณะสถานการณ์แบบ

0: เนี้ยมีลูกแก้วให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนนะครับเป็นการมีน้ำใจต่อเพื่อนใช่ไหมแต่การแบ่งปันนั้นนะครับฝากเด็กๆเลยถ้าเราแบ่งปันไปแล้วเราเดือดร้อนนะครับมีผลกระทบต่อตัวเราเนี่ยเด็กๆต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าเราต้องแบ่งปันให้เพื่อนไปแล้วเราต้องทำไมครับไม่เดือดร้อนนะครับอันนี้เราต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะครับอ้าวฝากนะคราวนี้ไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อสถานการณ์ต่อไปอ้าวอ่านพร้อมกันมีเงิน5บาทปู่ให้อีก2บาทมีเงินทั้งหมดกี่บาทคำถามเขาว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
1: ไม่
0: ทำไมถึงไม่เป็นล่ะครับเยี่ยมมากมองปุ๊บใครให้มาอีก
1: ปู่
0: ให้มาอีกใช่ไหมปู่ให้มาอีก2บาททำให้จำนวนเงินเป็นไงครับ
1: มากข
0: ึ้นเห็นไหมมันก็จะมีคำสำคัญเด็กๆต้องหาคำสำคัญในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั้นสถานการณ์นี้เฉลยเลยไม่เป็นสถานการณ์การลบแต่เป็นสถานการณ์การอะไรเนี่ยดังนั้นนะครับไม่เป็นสถานการณ์การลบแต่เป็นสถานการณ์การบวกเพราะเดิมมีเงินเท่าไหร่ครับ5บาทใครให้อีก
2: ป
0: ู่ให้อีก2บาทแล้วมีเงินทั้งหมดกี่บาทมีเงินทั้งหมด
2: 7
0: บาทเยี่ยมมากเด็กๆทำไมครับสามารถที่จะหาคำตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ทำไมครับยังอ่านไม่คล่องเรื่องการอ่านก็สำคัญเด็กๆต้องมีทักษะในเรื่องของการอ่านถึงจะทำไมครับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรแล้วได้คำตอบเท่าไหร่นะครับอ้าวตอนนี้ไป2สถานการณ์แล้วนะไปดูกันต่อครับสถานการณ์นี้เขาว่าอย่างไรเอ่ยแก้วมีดินสอ7แท่งใครเอ่ยพอลอออยอพลอยพลอยมีดินสอแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งเอาละบางคนบอกว่า7บางคนบอกว่าอะไรครับ4แต่คำถามครูแม็กคำถามครูแม็กสถานการณ์เนี้ยแก้วมีดินสอ7แท่งพลอยมีดินสอ3แท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่ง
2: 4แท่ง
0: คำถามคือเป็นสถานการณ์การลบหรือไม
2: ่เป็น
0: หรือไม่เป็นครับ
2: เป
0: ็นสถานการณ์การลบลักษณะสถานการณ์การลบแบบนี้เป็นลักษณะสถานการณ์แบบไหนนะเปรียบอะไรนะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนดินสอแก้วกับใครครับแก้วกับพลอยดังนั้นแก้วเขาบอกแล้วมีอยู่7พลอยมีเท่าไหร่ล่ะ3แล้วแก้วจะมีมากกว่าพลอยเท่าไหร่ล่ะครับอยากรู้ก็เอาจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะครับเราก็จะได้ส่วนต่างออกมาก็จะมาตอบในส่วนที่ทำไมครับแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยนะครับนั้นมากกว่าอยู่4แท่งนะครับนั้นข้อนี้เฉลยเลยนะเป็นสถานการณ์การลบนะครับเป็นสถานการณ์การลบแบบไหนนะ
2: เปรียบเทียบ
0: นะครับเปรียบเทียบไม่ยากนะครับเอาละครับดูต่อเอาละโหชื่อคนนี้ยากเลยดิ
2: ฟ
0: มีรถของเล่นสีเหลือง4คันมีรถของเล่นสีแดง6คันดิฟ มีรถ

0: ของเล่นกี่คัน
1: 10 คัน
0: มีสีเหลือง4สีแดง6เอ๊ะแล้วดิฟมีรถของเล่นทั้งหมดกี่คันล่ะ
1: 10คัน
0: คำถามคือสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
1: ไม
0: ่เป็นหรือไม่เป็นครับ
1: ไม
0: ่เป็นสถานการณ์การลบเยี่ยมมากเพราะว่าอยากได้จำนวนทั้งหมดต้องนำมาทำไมกันนำมารวมกันหรือนำมาบวกกันนั่นเองนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะข้อนี้นะอ้าวไปดูต่อคราวนี้นิดมีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวเป็นตุ๊กตากระต่ายกี่ตัว
1: 4 ตัว 9 ม
0: ีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวแล้วเป็นตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวล่ะ
1: 3 ตัว
0: คำถามเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่
1: ไม
2: ่
0: เป็นหรือไม่
1: เป
0: ็นเป็นสถานการณ์การลบนะครับเป็นสถานการณ์การลบเนื่องจากรู้จำนวนทั้งหมดเห็นไหมรู้แล้วทั้งหมดมี9ตัวเป็นตุ๊กตาหมีกี่ตัวล่ะ6ตัวแล้วเป็นตุ๊กตากระต่ายล่ะ
1: 3
0: ตัวลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสถานการณ์การลบแบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยนะครับซึ่งเรียนรู้กันไปแล้วนะอ้าวลักษณะแบบนี้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับคราวนี้เริ่มเลยนะครับเราจะมาเริ่มในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบคราวนี้ต้องทำไมครับดูวิธีการและขั้นตอนดีๆแล้วนะครับเขาก็จะมีโจทย์ปัญหามาให้อ้าวช่วยอ่านให้ฟังหน่อยครับมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูก
1: 6ลูก
0: คำถามเอดูจากโจทย์ปัญหาข้อนี้ส่วนไหนนะคือส่วนที่โจทย์บอก
1: มีเหลือลูกแก้วกี่ลูก
0: บอกมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกดังนั้นเด็กๆต้องดูก่อนโจทย์บอกใช่ไหมครับส่วนที่โจทย์บอกจะเป็นประโยคอะไรนะบอกอะไรนะ
1: บอกเล่
0: าเป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็นเรื่องราวที่บอกกล่าวกันนะครับต้องตอบไหมครับพออ่านแล้ว
1: ไม่ต้อง
0: ตอบได้และส่วนที่โจทย์บอกแล้วส่วนที่โจทย์ถามล่ะ
1: เหลือลูกแก้ว
0: กี่ลูกดังนั้นเห็นไหมครับมีคำถามเลยว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกอันนี้ต้องตอบไหม
1: ตอบ
0: ต้องตอบอันนี้แหละเป็นประโยคคำถามก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆต้องแยกวิเคราะห์แบบนี้นะครับเนาะใครที่ยังอ่านไม่คล่องก็อาจจะทำไมครับวิเคราะห์ค่อนข้างยากก็อาจจะต้องให้คุณครูคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยอ่านนำให้แล้วก็เด็กๆก็ทำไมครับวิเคราะห์เพราะว่าตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะบอกได้แล้วว่าเอ๊ะลักษณะแบบไหนเป็นส่วนที่โจทย์บอกลักษณะแบบไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะครับอ้าวลองมาดูข้อคำถามว่าเขาถามกันว่าอะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรตรงไหนล่ะที่โจทย์บอก
1: ม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กแก้ว
0: 8ลูกเขาบอกแค่นี้หรือเปล่าเขาบอกแค่หรือเปล่าเขาบอกอีก
1: เ
0: ขาบอกเพิ่มเติมอีกว่าให้เพื่อนไปไม่ได้มีลูกแก้วแค่8ลูกนะบอกอีกว่าให้เพื่อนไป2ลูกเอาละนะครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับ
1: บ
0: อกบอกเห็นไหมเป็นประโยคบอกเราอ่านปุ๊บไม่ต้องตอบเลยนะครับเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูก

0: ต่อดูต่อว่าเขาบอกว่าไงต่อเนี่ย
1: ถาม
0: เฮ้ยรู้แล้วส่วนที่โจทย์บอกถามต่อหาสิ่งที่โจทย์ถามเอสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอะ
1: เหลือลูกแก้วกี่ลูก
0: เหลือลูกแก้วกี่ลูกนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอถามนั้นสังเกตดีๆนะมันก็มีส่วนที่โจทย์บอกบอกก็ขึ้นต้นด้วยบอใบไม้บออกบอกนั้นเดี๋ยวแบบฝึกหัดวันนี้เด็กๆต้องเลือกนะเลือกประโยคให้ถูกต้องนะครับไปเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะว่าเอ๊ะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรถามขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนี่ย
1: ถอ
0: ถุงถออามอถามคำนี้อ่านได้อยู่แล้วโจทย์นะครับโจทย์ถามนะครับเด็กๆก็นำข้อความส่วนที่โจทย์ถามลงไปเติมนั่นเองนะอ้าวดูต่อหาคำตอบได้อย่างไรล่ะใช้วิธีการอะไรเนี่ยมีลูกแก้ว8ลูกให้เพื่อนไป2ลูกเอ๊ะเป็นเอามาบวกหรือเอามาลบ
1: เอามา
0: ทำไมนะหาคำตอบโดยใช้วิธีการลบแล้วเอาอะไรลบอะไรล่ะ
1: 8 3
0: 6 8ตอนนี้วางแผนก่อนบางคนอาจจะยังไม่ได้คำตอบก็นำจำนวนลูกแก้วที่มีลบด้วยจำนวนลูกแก้วที่ทำไมครับให้ใครไปให้เพื่อนไปนะดังนั้นก็จะเอา8เอาออกเท่าไหร่ล่ะเอาออก2ทำไมถึงเอาออก2นะเพราะให้ใครไปให้เพื่อนไป2อ้าวประโยคสัญลักษณ์ก็คืออะไรนะ8ลบด้วย
1: 2
0: อ้าวบางคนตอบได้เลยก็ใจเย็นๆนะอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนที่คุณครูนำเสนอนะก็วางแผนแต่ถ้าใครตอบได้ก็เติมได้เลยนะเขียนประโยคสัญลักษณ์รู้แล้วจะใช้การลบก็นำ8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ไว้ก่อนหลังจากนั้นเด็กๆครับเด็กๆวางแผนจากประโยคสัญลักษณ์แล้วเด็กๆต้องคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะผลลบที่ได้เนี่ยเด็กๆคิดว่าควรมากกว่าหรือน้อยกว่า88ลบด้วย2คิดว่าผลลบที่ได้เนี่ยควรมากกว่าหรือน้อยกว่า8
1: น้อยกว่า
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าให้เพิ่มไป2ดี
0: เพราะว่ามีอยู่8เอาออกใช่ไหมเอาออกเท่าไหร่ล่ะ2ทำให้จำนวนเป็นไง
1: น
0: ้อยลงและจะมากกว่า8ได้ไหมครับ
1: ม
0: ากกว่า8ไม่ได้ดังนั้นต้องน้อยกว่า8เพราะมีลูกแก้วอยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะ8ลูกแล้วให้ใครไปให้เพื่อนไป2ลูกนะครับก็ทำให้จำนวนเป็นไงแน่นอนน้อยลงมาแน่นอนนะครับเอาละคราวนี้หาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ล่ะ8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ
1: 6
0: ดังนั้นพอได้คำตอบมาแล้วปุ๊บครูแม็กบอกแล้วถ้าขั้นตอนเด็กๆอย่าเพิ่งรีบเชื่อเด็กๆต้องทำไมครับมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่าคำตอบที่ได้หรือผลลบที่ได้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่กับการที่เราคาดเดาคำตอบไว้เราคาดเดาคำตอบไปแล้วว่าผลลบต้องทำไมนะน้อยกว่าอะไรนะ
1: 8
0: น้อยกว่า8เอ๊ะแล้ว6น้อยกว่า8มั้ยเนี่ย
1: น้อยกว่า
0: ไหม
1: น
0: ้อยกว่าดังนั้นสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าคำตอบหรือผลลบที่ได้น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า8นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบคำตอบอย่างง่ายๆนะครับสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็เด็กๆต้องมีเหตุมีผลนะงั้นได้คำตอบมาแล้วว่าเอ๊ะคำตอบที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับก็เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่าเราวางแผนไว้แล้วคาดเดาคำตอบไปแล้วว่าแนวทางคำตอบเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้หรือผลลบเนี่ยนะครับต้องน้อยกว่า8ก็เป็นไงครับน้อยกว่า8อันนี้ก็สมเหตุสมผลนั่นเอง

0: ไม่มีขอไปข้อต่อไปนะคราวนี้ก่อนที่จะไปข้อต่อไปตรวจสอบเรียบร้อยสามารถทำไมครับนำคำตอบลงกลับไปตอบและเติมคำตอบต่ออบตอบเป็นเลขอะไรนะต่ออบตอบต่อเป็นเลขไทยแบบครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ได้เลยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จาก8ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ก็8ลบด้วย2เท่ากับเติมลงไปได้เลยหรือบางคนอาจจะเติมลงในช่องว่างนะครับแล้วก็ตออบตอบตอบในส่วนที่โจทย์ถามว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกก็ต้องมีคำว่ากี่อยู่ไหมไม่ต้องแล้วก็นำข้อความมาเลยเหลือลูกแก้วตอบเลยครับ6ลูกคำว่ากี่ก็หายไปทันทีเลยเพราะว่าเราหาคำตอบมาเติมเต็มให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองผ่านไหมครับข้อนี้ผ่านนะมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม
0: ่มีครูแม็กขอไปที่ข้อต่อไปเลยนะครับอ้าวมาดูกันเกี่ยวกับอะไรนะแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งพลอยมีดินสอ
1: สามแท่ง
0: แก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งเขาบอกว่าแก้วมีดินสอ7แท่งพลอยมีดินสอ3แท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่ง
1: 4แท
0: ่
1: ง
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเห็นโจทย์ปัญหาแล้วอย่าเพิ่งวู่วามวิเคราะห์ก่อนเอโจทย์บอกอะไรข้อนี้โจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไร
1: แก
0: ้
1: ว
0: แก้ว
1: ม
0: ีดินสอ7แท่ง
1: พลอยมีดินสอ3แท่ง
0: ดังนั้นนะครับเด็กๆต้องหาก่อนเลยว่าโจทย์บอกอะไรหรือบางคนอาจจะหาส่วนที่โจทย์ถามก่อนก็ได้นะครับได้ทั้ง2ลักษณะเลยโจทย์บอกอะไรก็เหมือนที่เด็กๆบอกว่าแก้วมีดินสอ7แท่งเขาบอกมาแค่นี้หรือเปล่าเขาบอกอะไรมาอีก
1: พลอยมีดินสอ3แท่ง
0: เขาบอกเพิ่มเติมมาอีกว่าพลอยมีดินสอ3แท่งเห็นไหมครับไม่ได้บอกแค่ว่าแก้วมีดินสอ7แท่งนะบอกมาเพิ่มเติมอีกว่าพลอยมีดินสอ3แท่งคราวนี้รู้และส่วนที่โจทย์บอกบอกบอกมาดูที่โจทย์อะไรครับถออามอถามและโจทย์ถามว่าอะไรล่ะข้อนี้แก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่อันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามเป็นประโยคคำถามนะครับว่าแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งบางคนอาจจะทำไมเนี่ยตอบได้เลยใช่ไหมแต่เหมือนที่ครูแม็กบอกใจเย็นๆเห็นลักษณะของโจทย์ปัญหานะครับเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์นะอ้าวลองมาดูต่อแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะหาคำตอบจะใช้วิธีการอะไรล่ะ
1: เอามาลบกัน
0: เอามาลบกันแต่ลบในลักษณะแบบไหนเนี่ยโจทย์ปัญหาข้อนี้นำมาเปรียบอะไรนะนำมาทำไมครับเปรียบเทียบกันนะโดยนำตัวที่ทำไมครับมีค่ามากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็คือมากกว่าคืออะไรล่ะครับ7เราเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: เอาออก3เพื่อหาส่วนต่างใช่ไหมนั้นหาคำตอบโดยวิธีการลบนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเนี่ย
1: 7
0: ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่บางคนอาจจะตอบได้แล้วนะแต่บางคนยังตอบไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนเพื่อที่ทำไมครับวางแผนเสร็จแล้วต้องคาดเดาคำตอบหน่อยว่าใช้วิธีการลบใช่ไหมแล้วผลลบที่ได้เนี่ยเด็กๆคิดว่าควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า7ครับผลลบที่ได้เปรียบเทียบแล้ว
1: ม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่า7
1: มากกว่า
0: หรือน้อยกว่าเพราะเหตุใดต้องทำไมนะต้องน้อยกว่า7เพราะว่าเราจะนำ7ลบด้วยอะไรล่ะครับ
1: 3
0: นั้นเพราะ พลอยมีดิน

0: สอ3แท่งซึ่งน้อยกว่าใครอยู่แล้วน้อยกว่าแก้วอยู่แล้วดังนั้นพอเปรียบเทียบกันผลลบที่ได้ก็ต้องน้อยกว่าทำไมครับน้อยกว่า7ดังนั้นพอออกมาถ้าคำตอบของใครที่ทำไมครับมากกว่า7สมเหตุสมผลไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่สมเหตุสมผลเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการที่ทำไมครับวางแผนคาดเดาคำตอบเพื่อที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนะครับก็เป็นการตรวจคำตอบนะครับเบื้องต้นอ้าวดูต่อได้ผลลัพธ์เท่าไหร่หาได้แล้ว7ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย3เอเท่ากับเท่าไหร่นะอ้าววิธีการอาจจะใช้นิ้วก็ได้7ชูขึ้นมาเท่าไหร่ครับ7ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย3ก็เอาออกไปเลย1 2 3เหลือ
1: 4
0: เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4เด็กๆก็อาจจะใช้นิ้วเข้ามาช่วยก็ได้หรือบางคนมีกล่องสีก็อาจจะหยิบสีขึ้นมาทำไมครับใช้เป็นตัวช่วยในการหาผลลบก็ได้นับถอยหลังได้ไหมได้ไหมได้ในลักษณะเหมือนกับเส้นจำนวนแต่เด็กๆต้องมีความรู้พื้นฐานที่แม่นยำนะครับในเรื่องของจำนวนต้องนำทำไมครับตัวตั้งไว้ในใจก่อนเท่าไหร่ครับ7ไว้ในใจจะนับถอยหลังนะชูขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย
1: 3
0: โอ้โห7 7ถอยหลังเป็นอะไรเนี่ย7ถอยหลังเป็น6 5 4นะครับดังนั้นค่อนข้างยากนะในลักษณะของการนับถอยหลังแต่เด็กๆก็สามารถที่จะฝึกฝนกันได้นะครับอ้าว7ลบด้วย3ได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นะครับแต่บอกแล้วอย่าพึ่งทำไมอย่าพึ่งรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงผลลบที่ได้เท่าไหร่นะ4สมเหตุสมผลหรือไม
1: ่
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าทำไมครับ4น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า7เห็นไหมเราคาดเดาไว้แล้วว่าผลลบที่ได้ต้องน้อยกว่า7นะครับก็เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับอย่างง่ายๆนะอ้าวประโยคสัญลักษณ์การลบ7ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะบางคนได้คำตอบแล้ว7ลบด้วย3ก็นำมาเติมเลย7ลบด้วย3เท่ากับ4อ้าวตออบตอบ
1: ตอบ
0: เป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยดังนั้นตอบเลยส่วนที่โจทย์ถามแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยเท่าไหร่ครับไม่ต้องตอบว่ากี่แท่งแล้วตอบได้แล้วแก้วมีดินสอมากกว่าพลอย4แท่งตออบตตอบเป็นเลขไทยถือว่าเป็นการทบทวนนะครับการเขียนเลขไทยไปด้วยในตัวนะครับมีใครวันนี้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับข้อนี้หรือในเนื้อหามีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีนะครับตอนนี้จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.23 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.23 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้านี้หน้าที่189เปิดไปเลยดูเพื่อนด้านข้างด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับใครที่นำฝึกอัดขึ้นมาแล้วเอานิ้วชี้เลยที่ไหนเอ่ยที่คำชี้แจงอ่านตามคุณครูแม็กนะวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
1: วิเคราะห
0: ์
1: โจทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นเด็กๆทำไมครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยการอ่านข้อความก่อนนะอ่านข้อความว่าเขาบอกว่าอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไร ดังนั้น

0: นำนิดนึงข้อที่1นะอ่านให้ฟังก่อนเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆทำงานนะเขาบอกว่าไงมาลินมีลูกโป่ง10ลูกแตกไป6ลูกเหลือลูกโป่งกี่ลูกเอาละส่วนไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามเหลือลูกโป่งกี่ลูกเอาขีดเส้นใต้หน่อยจะได้รู้ว่าส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆก็นำมาใส่เลยเห็นไหมเนี่ยถออามอถามเอามาใส่เลยให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์อะไรบอกแต่ข้อนี้เขาใส่มาให้หรือยังเขาใส่มาให้หรือยังใส่มาให้แล้วให้เด็กๆเติมประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบมีทั้งหมด3ข้อนะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆทำด้วยตนเองนะครับข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3อ้าวลงมือได้เลยครับต่ออบตอบอย่าลืมตอบเป็นเลขอะไรนะตอบเป็นเลขไทยเอาละใช่ครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์อ้าวลองมาดูนะอ้าวอย่าลืมนะอันนี้นะที่ขีดเส้นใต้ให้เหลือลูกโป่งกี่ลูกอ้าวเพิ่มเติมตรงต่ออบตอบมีคำว่าลูกเกินให้เด็กกากบาทคำนี้ออกให้หน่อยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับคำว่าลูกตรงนี้นะต้องตอบว่าเหลือลูกโป่งจุดๆๆลูกนะมีคำเกินมานิดนึงเด็กๆปลายทางด้วยนะครับช่วยแก้ไขส่วนนี้ให้ด้วยนะขอบคุณครับประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อยข้อนี้10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นะถ้าใครยังไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่ได้แล้วเติมให้หน่อยครับ10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นะ4ตอปตอบตอบเป็นเลขไทยกี่ลูกเนี่ยกี่ลูก4ลูกไหนใครได้แบบนี้แบบนี้นะใครเรียบร้อยแล้วไปทำต่อที่ข้อที่เท่าไหร่เลยครับข้อที่2นะอันโจทย์เลยนะครับหาส่วนที่โจทย์ถามแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้หน่อยแต่ข้อที่2เข้าใจดีเขาบอกส่วนที่โจทย์บอกมาแล้วเด็กๆเติมแค่ส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออามอเติมแค่ส่วนที่โจทย์ถามเพียงเท่านั้นนะครับไม่ยากลงมือเลยข้อนี้ตอบ4ข้อที่1ตอบ4ข้อที่2นะไปแล้วนะมีใครไม่เสร็จไหมครับข้อ1ไปต่อนะข้อที่2มีตุ๊กตาหมี8ตัวตุ๊กตากระต่าย4ตัวมีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัว
1: 4ตัว
0: ส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรนะ
1: 4
0: ถาม
1: ม
0: ีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวเติมเลยเติมเลยที่คุณแม็กขีดเส้นใต้เด็กๆเอาลงมาเติมในไหนครับส่วนที่โจทย์อะไรนะส่วนที่โจทย์ถาม อาจจะยาวนะอาจจะต้องเขียนตัวเล็กๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่เพียงพอเอาที่ขีดเส้นใต้ลงมาเติมส่วนที่โจทย์ทำไมถามอ้าวเด็กๆ เติมเลยครับอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการเขียนนะใครเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับเติมเลยมีตุ๊กตาหมีมากกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์จะว่าไงเนี่ยประโยคสัญลักษณ์
1: แปด
0: ลบด้วยอะไรครับ8ลบด้วย4ไม่บอกแล้วเท่ากับเท่าไหร่อ้าวหาเองนะครับ

0: ข้อความยาวมาก
1: อ้าวเรียบร้อยหรือยังอ้าวรอข้อนี้นี่ไงเติมที่ขีดเส้นใต้ก็เติมเลยมีตุ๊กตาอะไรครับตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาหมีอ้าวคุณแม่เขียนแล้วนะมีตุ๊กตาหมีมากมากกว่ามากกว่าตุ๊กตาละตายกีตัวอ้าวของคุณแม็กเรียบร้อยเห็นไหมเขียนที่หลังเสร็จก่อนแล้วนะอ้าวต่อ8ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะ4ตอบได้แล้วต่ออบตอบเป็นเลขอะไรเลขไทยโอ้โห

ใครยังไม่เสร็จเร่งมือเลยนะครับข้อความค่อนข้างยาว

อ่ะเรียบร้อยยังเอาแล้วมีคนเรียบร้อยแล้วกับมีคนยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวข้อต่อไปยากกว่านี้อีกนะครับงั้นขอผ่านข้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไปดูต่อเด็กๆดูต่อข้อต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะข้อที่3ดูข้อที่3ก่อนพักข้อที่2ไว้ก่อนนะครับมาดูข้อที่3ก่อนข้อที่3ในห้องมีนักเรียนทั้งหมด9คนเป็นนักเรียนหญิง3คนเป็นนักเรียนชายกี่คนเป็นนักเรียนชายกี่คนตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะตรงไหนเอ่ยเป็นนักเรียนชายกี่คนตรงนี้คราวนี้เด็กๆครับง่ายๆเลยก็เอาส่วนที่โจทย์ถามไปใส่ตรงไหนครับถออามอถามอ้าวเติมข้อความลงไปเลยที่ขีดเส้นใต้ใช่ไหมก็เติมเลยเป็นนักเรียนชายกี่คนล่ะเป็นนักเรียนชายกี่คนนะครับเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้เป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกก็นำลงไปเติมเสร็จแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เติมคำตอบนะครับตออบตอให้ครบถ้วนเติมเลยนะเป็นนักเรียนชาย

คนเห็นไหมครับส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ส่วนที่โจทย์บอกข้อความอาจจะยาวนะครับอาจจะต้องเขียนตัวเล็กๆนิดนึง

ข้อที่3อธิบายแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วครูแม็กขออธิบายที่เหลือให้ฟังก่อนนะครับแล้วเอากลับไปทำเป็นการบ้านอีกหนึ่งหน้านะครับเขาให้แก้โจทย์ปัญหาเช่นเดียวกันแต่อันนี้ง่ายๆเขียนเฉพาะประโยคอะไรครับประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบนะครับตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขไทยมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อฝากกลับไปทำเป็นการบ้าน

นะวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าว2ตาดูมาทางนี้นะครับ2หูฟังนะครับคราวนี้นะครับเด็กๆครับสรุปความรู้หน่อยสิ่งที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นความรู้วันนี้การแก้โจทย์ปัญหาการอะไรเอ่ยการลบนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบอันดับแรกเลยทำได้โดยการอ่านดังนั้นเด็กๆจะต้องใช้ทักษะการอ่านทำความเข้าใจของปัญหาก่อนว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรเสร็จแล้วเด็กๆวางแผนวิธีคิดวางแผนโดยการจะใช้วิธีใดล่ะใช้การบวกหรือใช้การลบนะครับตอนนี้เด็กๆบอกได้แล้วนะว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบเด็กๆก็ต้องมีการวางแผนวางแผนเสร็จแล้วต้องมีการคาดเดาคำตอบหน่อยว่าแนวทางคำตอบจะเป็นอย่างไรเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับสุดท้ายในขั้นวางแผนเด็กๆจะต้องเขียนเป็นประโยคอะไรครับประโยคสัญลักษณ์ให้ได้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ไปหาคำตอบนะครับนั้นวิธีการหาคำตอบเด็กๆเรียนรู้กันมาหลากหลายวิธีนะครับก็สามารถใช้ทุกวิธีในการหาคำตอบได้เลยพอได้คำตอบบอกแล้วอย่าเพิ่งรีบเชื่อตรวจสอบคำตอบนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะยากนิดนึงถ้าเด็กๆทำไมครับยังอ่านไม่คล่องนั้นเด็กๆต้องฝึกการอ่านเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเด็กๆนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายอย่าลืมกลับไปทำไมทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาเลยนะครับข้างหน้าเราจะเรียนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากอะไรเอ่ยครับจากภาพดังนั้นก็จะมีภาพให้เด็กๆทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆนะครับอีกครั้งหนึ่งกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: โอ๊ยไม่เอาอีกแล้ว
1: แย่แล้วนับสี่แย่แล้ว
0: 1สอง
2: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
4: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
5: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เฮ้ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กัน

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องประโยคบ้างแล้วคะมีไม่เอ่ยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะถ้าหากทบทวนมาแล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องเรียงใหม่ให้รู้เรื่อง2นั่นเองมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนเรื่องประโยคก่อนได้ไหมคะ
1: ได้

0: มาดูกันเลยค่ะประโยคคืออะไรเอ่ยประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความให้ได้ใจความเป็นอย่างไรให้เราเนี่ยเข้าใจว่าในประโยคที่เรานำคำมาเรียงต่อกันเนี่ยให้เข้าใจว่าใครทำอะไรได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าหากเป็นข้อความที่เรียงมาแล้วเราเข้าใจว่าใครทำอะไรแสดงว่าสิ่งนั้นคือประโยคนั่นเองแต่หากนำคำมาเรียงกันแล้วยังไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจเป็นประโยคไหมลูกไม่ใช่นะคะถ้าเป็นประโยคเราจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรนั่นเองมาดูกันต่อเลยส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนนะ
1: 3
0: ส่วนเก่งมากค่ะส่วนที่1เลยเรียกว่าประธานเด็กๆอ่านพร้อมกันประธาน
1: ประธาน
0: ประธานส่วนที่2เรียกว่าก
1: ริ ยา
0: เก่งมากกริยาก
1: ริ ยาก
0: ริ
1: ยา
0: ส่วนสุดท้ายคือ
1: กรรม
0: เอาละค่ะประโยคของเรามีกี่ส่วนนะ
1: 3
0: ส่วนนั่นเองวันนี้คุณครูมีเพลงให้เด็กๆร้องด้วยเด็กๆร้องตามคุณครูก่อนได้ไหม
1: ได้ค
0: ่ะเพลงนี้มีชื่อว่าประโยค3ส่วนค่ะอ่ะร้องตามทีละวรรคก่อนประโยค

ประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนโอ้โหยากไหมขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะอันดับแรกร้องตามคุณครูทีละวรรคก่อน1 2 3ประโยค

0: กินปลา
1: แมวกินปลา
0: ประโยค3ส่วน
1: แมวก
0: ิน
1: ปลา
0: ประโยค3ส่วนต่อไปร้องพร้อมๆกับคุณครูเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำท่าทางประกอบได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมแล้วมาร้องพร้อมๆกับคุณครูกันเลย1 2 3ประโยค3ส่วนคือประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นกินเป็นกรรมนั้นคือแมวกินปลาประโยค3ส่วนแมวกินปลาประโยค3ส่วนอีก1ครั้งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: 1 2 3ประโยค3ส่วนคือประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยค3ส่วนแมวกินปลาประโยค3ส่วนประโยคมีกี่ส่วนนะ
1: 3
0: ส่วนมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ประธาน
0: กริยาแล้วก็กรรมเหมือนประโยคที่ว่าแมวกินปลาประธานคืออะไรนะลูก
1: แมว
0: แมวเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาก็เลยกลายเป็นประโยค3ส่วนนั่นเองในประโยคคุณบอกแล้วว่าให้ตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรใช่ไหมคะประธานก็คือเหมือนคำว่าใครนั่นเองประโยค3ส่วนเนี่ยแมวกินปลาแมวกินปลาใครน่ากินปลา
1: แมว
0: แมวก็เลยเป็นประธานประธานคือผู้ที่เป็นคนกระทำแมวเขาเป็นคนกินใช่ไหมคะแมวก็เลยเป็นประธานแล้วแมวก็ทำอะไรนะกินกินก็คือการกระทำนั่นเองการกระทำก็คือกริยาแมวเขากำลังกินแล้วใครโดนกิน
1: ปล
0: ากรรมเนี่ยคือผู้ที่โดนกระทำโดนแมวกินนั่นเองปลาก็เลยเป็นกรรมนั่นเองค่ะเมื่อรวมกันแมวกินปลาก็กลายเป็นประโยค
1: 3
0: ส่วนนั่นเองเอาละค่ะมาดูกันต่อกันเลยมาดูส่วนแรกประธานใครเป็นประธานได้บ้างขอทบทวนอะไรนะทุกคนเป็นประธานได้ไหมได้เลยเป็นประธานของประโยคได้หมดเลยทุกๆคนเลยเราได้ไหม
1: ได
0: ้คุณครูได้ไหม
1: ได
0: ้ได้หมดเลยนะคะแล้วสัตว์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้อะไรเป็นประธานนะ
1: แ
0: มวก็เป็นประธานได้นั่นเองสุดท้ายสิ่งของเป็นประธานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันค่ะต่อไปกริยากริยาคุณครูบอกแล้วเป็นการกระทำเขากำลังทำอะไรทำอะไรบ้าง
1: ก
0: ินอะไรอีก
1: เด
0: ินอะไรอีก
1: น
0: ั่งนั่นเองทุกอย่างที่เป็นการกระทำค่ะลูกเป็นกริยาทั้งหมดเลยต่อไปสุดท้ายกรรมกรรมคือผู้ที่โดนกระทำนั่นเองเหมือนเมื่อสักครู่นี้อะไรนะแมวกินปลาปลาก็เป็นนะคะเป็นกรรมนั่นเองอะไรเป็นกรรมได้บ้างมีทั้งคนเป็นกรรมได้แล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งของก็เป็นกรรมได้เช่นกันค่ะมาดูกันต่อเลยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะบอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้ข้อ2นะคะอ่านคำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายเลยค่ะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยได้เวลาฝึกแต่งประโยคโอ้โหใครอยากแต่งประโยคบ้างหลายคนเลยถ้าหากแต่งประโยคได้ต้องบอกได้ค่ะว่าใครทำอะไรในประโยคที่พวกเราแต่งเนี่ยขอ3พยางค์3คำสั้นๆได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เลยค่ะมาดูที่ต้นไม้ของคุณครูเลยค่ะวันนี้คุณครูมีต้นไม้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะต้นไม้ของคุณครูเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยนะคะมีต้นไม้เยอะมากๆเลย เด็กๆช่วยคุณครูแต่งประโยคได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยในกระถางมีคำอยู่ไหมลูก
1: ม
0: ีอยู่ไหมคะ
1: ม
0: ีคำอยู่ทุกกระถางต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะมาดูสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: ยาย
0: อะไรเอ่ย
1: ยาย
0: ยายนั่นเองเอ๊ะใครมีคุณยายอยู่ที่บ้านบ้างนี่คือคำว่ายายนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าขอคำนี้ก่อนอะไรคะ
1: พ
0: ่อนั่นเองออกเสียงพร้อมกันพ่อพ
1: ่อ
0: ต่อไปนี่เลยค่ะคำว่าคำว่าแม่นั่นเองต่อไปโอ้โหอะไรคะ
1: ฉ
0: ันคือใครเอ่ยไหนชี้ชี้ไปที่ตัวฉันตัวฉันคือใครนี่เลยค่ะตัวเรานั่นเองคือคำว่าฉันนะคะต่อไปขอคำว่าขออะบอขออะบอขับขออะบอขับขับเอ๊ไหนลองทำท่าขับรถหน่อยค่ะโอ้โหขับรถนะคะต่อไปเปลี่ยนค่ะมาสักครู่นี้ขับรถไปแล้วใช่ไหมคะคำว่าคำว่ากออีนอกินนั่นเองกิน
1: ก
0: ิน กินทำท่าอย่างไรเอ่ยเวลากินโอ้โหทำท่ากินกันแล้วนะคะต่อไปค่ะขาดไม่ได้เลยคำนี้ขออาวอขาวไม่โท
1: ข้าว
0: ข้าว
1: ข้าว

0: ข้าวกินได้ไหมข้าวกินได้นั่นเองมีลักษณะอย่างไรเป็นเม็ดเล็กๆเลยเอาไว้กินนั่นเองค่ะต่อไปขอคำนี้ค่ะคำว่ามอเอว
1: แมว
0: คำว่าแมวเอ๊ะบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างแมวร้องอย่างไรนะโอ้โหเป็นแมวเหมียวน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปขอคำว่าซออะกอซัก
1: ซ
0: ัก ซักซักอะไรเอ่ยไหนทำท่าซักผ้าให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหซักผ้าเป็นอย่างไรนะแล้วก็คำนี้เลยค่ะขออาผาไม้โทไหนลองจับที่เสื้อผ้าของเราอยู่ไหนเอ่ยไหนคือผ้าไหนคือเสื้อผ้าแล้วก็คำต่อไปคำว่าหออะนอหันไม้เอก
1: ห
0: ั่
1: น
0: หั่น
1: ห
0: ั่นไหนลองทำท่าหั่นให้คุณครูหน่อยค่ะโอ้โหหั่นอะไรดีนะหั่นผักได้ไหมต่อไปเปลี่ยนดีกว่าเป็นคำนี้ค่ะขออะก
1: อ
0: ขออะก
1: อ
0: คำว่าผักใครชอบทานผักบ้างโอ้โหหลายคนเลยแสดงว่าเป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะคะสามารถทานผักได้ต่อไปคำนี้เลยค่ะปลออาปลาเอ๊ปลาเป็นอย่างไรนะไหนทำท่าปลาให้ดูหน่อยปลาเป็นอย่างไรนะและคำสุดท้ายค่ะรอโอถอรถรถ
1: รถ
0: ร
1: ถ
0: รถเป็นอย่างไรนะโอ้โหปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็ได้เวลาแต่งประโยคของเด็กๆแล้วค่ะถ้าหาคุณครูหยิบ1คำขึ้นมาให้พวกเราช่วยแต่งประโยคได้ไหมการแต่งประโยคเนี่ยสมมุติว่าครูหยิบคำว่ากินถ้าครูให้แต่งประโยคคำว่ากินในประโยคของเราสมมุติว่าครูหยิบคำว่ากินขึ้นมาการแต่งประโยคคือถ้าเราแต่งประโยคนะคะใครทำอะไรจะต้องมีคำนี้อยู่ในประโยคของเราด้วยสมมุติว่าคุณครูเลือกคำว่ากินขึ้นมาในประโยคจะต้องมีคำว่ากินด้วยถ้าแต่งว่าฉันกินข้าวได้ไหมได้ฉันกินขนมได้ไหม
1: ได
0: ้แต่ถ้าคุณครูแต่งว่าฉันซื้อของได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ค่ะเพราะว่ามีคำว่ากินไหมไม่มีการที่เราแต่งประโยคตามที่คุณครูกำหนดเนี่ยจะต้องมีคำที่คุณครูนำมาเนี่ยคำนี้ด้วยนะคะเข้าใจไหมเอ่ย
1: ค่ะ
0: ใครเข้าใจแล้วขอหัวใจเอามือลงค่ะต่อไปครูจะหาคำว่าแมวขอกลุ่มที่1ค่ะประโยคว่าอะไรดีนะตอบที่โต๊ะของตัวเองได้เลยค่ะกลุ่มอื่นสามารถปรึกษากันได้นะคะอะไรเอ่ยลูก
2: แมวกินปลา
0: แมวกินปลาได้ไหมได้ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยต่อไปเปลี่ยนคำดีกว่าขอคำว่าผออะกอผักผออะกอผักขอกลุ่มที่ตอนนี้ตั้งใจมากๆเลยกลุ่มที่4ค่ะคำว่าผักเอ๊ะแต่งประโยคว่าอะไรดีให้มีคำว่าผักในประโยคเพื่อนบอกว่าฉันกินผักได้ไหมคะได้ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเพราะมีคำว่าผักอยู่ในประโยคด้วยนะคะถือว่าได้เลยต่อไปขอคำนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยรออกถอรถแล้วขอกลุ่มที่3ค่ะ
1: พ่อข
0: ับ
1: รถอ
0: ะไรนะคะ
1: พ
0: ่อขับรถได้ไหมคะมีคำว่ารถไหมคะ
1: ม
0: ีแสดงว่าได้ปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะต่อไปขอคำว่าซอ

ออะกอซักซักอะไรดีนะขอกลุ่มที่2ค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยนะคะตอบมาว่าแม่ซักผ้าได้ไหมคะได้เพราะว่ามีคำว่าซักปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะและขอคำว่าแม่

0: ต่อไปค่ะลูกได้เวลาของเด็กๆทุกคนแล้วเพราะว่าคุณครูจะให้มาเลือกต้นไม้ที่ตัวเองชอบนะคะแต่ขอ3ต้นได้ไหมทำไมถึงขอ3ต้นจะได้ตอบคุณครูได้ว่าใครทำอะไรเลือกได้เลยตามที่ตัวเองชอบแต่ต้องเป็นประโยคด้วยต้องตอบคุณครูให้ได้ว่าใครทำอะไรสมมุติว่าเดินออกมาแล้วก็เลือกยออายอยายแล้วก็เลือกกออินอกินแล้วก็เลือกขออาวอขาวไม่โทข้าวเป็นประโยคไหมลูกยายกินข้าวได้ไหมได้ค่ะถือว่าเป็นประโยคแต่ถ้าหากเลือกมาแล้วมียายมีแม่แล้วก็มีฉันแบบนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมไม่เป็นเพราะประโยคต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรนั่นเองเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้กลุ่มที่คุณครูต้องการที่ออกมานะคะจะต้องหลังตรงกลุ่มที่คุณครูต้องการนะคะจะต้องเงียบเสียงกลุ่มที่คุณครูต้องการนะคะโหเจอแล้วค่ะขอกลุ่มที่1เลยค่ะเอาละค่ะได้เวลากลุ่มที่1เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะลูกช่วยๆกันคิดทุกคนเลยค่ะลูกทุกคนออกมาได้เลยฟินิกซ์มาได้เลยมาช่วยกันเลือกค่ะมาช่วยกันเลือกมาช้อปปิ้งต้นไม้กันนะคะเอาละค่ะดูสิคะว่าได้คำว่าอะไรสองคนมาหาคุณครูเลยเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆได้เลือกมาแล้วสองคนช่วยคุณครูอ่านได้ไหมคะว่าเพื่อนเลือกอะไรมาเพื่อนเลือกอะไรมาเอ่ยขอไมค์ดีกว่าตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วสองคนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเพื่อนเลือกอะไรตอบเพื่อนเลือกประโยคว่าอะไรคะ
2: แมว
0: แมวแมวอะไรลูก
2: กินปลา
0: อะไรนะคะแมว
2: แมวกินปลา
0: แมวกินปลาใช่ไหมคะเป็นประโยคไหมคะรู้ไหมคะว่าใครตอนนี้ใครแมวแมวทำอะไรอยู่กินปลาแสดงว่าเป็นประโยคปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะตอนนี้ขอให้กลุ่มที่1นะคะวางต้นไม้ไว้ที่เดิมค่ะแล้วกลับไปทางที่ได้เลยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะทุกคนมีส่วนร่วมได้ดีมากเลยนะคะต่อไปกลุ่มไหนดีนะในกลุ่มสามารถช่วยกันเลือกได้เลยนะคะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถเลือกคำจากในกระถางไม้ของคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะขอกลุ่มที่ตั้งใจเรียนที่สุดตอนนี้กลุ่มที่5ค่ะไม่ต้องรีบเลยค่ะลูกค่อยๆออกมาแล้วมาเลือกเลยนะคะมาเลือกเลยเอาคำไหนดีนะเลือกแล้วดูกันก่อนเพื่อนเลือกคำว่าอะไรเลือกคำว่าอะไรดีตอนนี้กลุ่มที่5กำลังเลือกนะคะโอ้โหตั้งใจเลือกมากๆเลยค่ะ
3: แม่กินข้าวเพราะว่าขันอยู่ไหน
4: แม่กินข้าวดีกว่า
5: แม่กินข้าวก็ได้
0: เนี่ยค่ะแม่มาแล้วแม่อะไรต่อเอาแค่3ต้นไม้3กระถางนะคะ3ต้นนะคะลูก3ต้นเลือกเลยว่าจะเอาต้นไหนดีต้นไหนไม่ได้เลือกก็วางไว้ได้เลยอะไรดีเอ่ยตอนนี้หนูได้คำว่าอะไรลูกมีกินมีข้าวแล้วมีอะไรเอ่ยเอาละค่ะไหนใครช่วยเพื่อนเลือกยืนต่อแถวกันไปเลยตรงนู้นเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้มาแล้วใครจะเป็นคนอ่านให้ฟังปันปันได้ไหมมาเลยได้มาเลยค่ะอีก2คนมายืนให้กำลังใจด้วยมาเร็วฝั่งนี้เลยมาเลยยืนต่อกันก็ได้ค่ะเพื่อนเลือกว่าอะไรนะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ค่ะเพื่อนเลือกว่าอะไรนะคะ
2: แม่กินข้าว
0: แม่กินข้าวใช่ไหมคะ

0: ใครทำอะไรรู้ไหมคะรู้เพราะว่าแม่กำลังอะไรเอ่ยแม่กำลังกินข้าวนั่นเองอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะวางต้นไม้ไว้ที่เดิมได้เลยเก่งมากๆเก่งทุกคนเลยค่ะต่อไปอุ๊ยกลุ่มไหนนะขอกลุ่มที่หลังตรงไม่มีเสียงคุยเลยแล้วก็โอ้โหตอนนี้คุณครูเจอแล้วค่ะขอกลุ่มที่2เลยค่ะกลุ่มที่2ออกมาแล้วลองมาเลือกเลยค่ะลูกตอนนี้มีเพื่อนหยิบคำว่าผักมาแล้วหยิบคำว่าพ่อมาแล้วคำว่าอะไรดีนะ
1: พ่อเป็นผู้นาพ่อเป็นผู้นา
0: ก็ขยับไปฝั่งนู้นหน่อยอีก2คนมาตรงนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้มาแล้วค่ะเพื่อนได้คำว่าอะไรคะลูก
2: พ่อกินผักค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะคะ
2: พ่อกินผัก
0: พ่อกินผักใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอบได้ไหมคะว่าใครทำอะไรใครเอ่ยพ่อทำอะไรคะกินผักอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะวางต้นไม้ไว้ที่เดิมได้เลยต่อไปขอกลุ่มที่วางมือบนโต๊ะขอกลุ่มที่เอามือจับหัวเอามือจับหูยกมือค่ะโอ้โหไวมากเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะแล้วออกมาได้เลยค่ะลูกเลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลย3คนได้คำว่าอะไรบ้างนะฉันกินปลาอ่ะยืนฝั่งนี้หน่อยค่ะเดี๋ยวครูจัดให้นะคะช่วยฟูมาฝั่งนี้เลยเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วนะคะเพื่อนเลือกมาแล้วเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะเพื่อนเลือกว่าอะไรเอ่ยเพื่อนเลือกประโยคว่าอะไรลูกเพื่อนเลือกประโยคว่าอะไรคะ
2: ฉันกินข้าว
0: ฉันกินปลาเอาใหม่ลูกฉัน
2: กินปลา
0: อะไรนะคะ
2: ฉันกินปลา
0: ฉันกินปลาปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะวางไว้ที่เดิมเลยค่ะลูกเหลือกลุ่มไหนนะเอาละค่ะแล้วกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะเลือกได้เลยค่ะลูกถือคำว่าปลาแล้วคำแรกอะไรอีกดีนะช่วยกันเลือกได้เลยค่ะช่วยกันเลือกได้เลยฉันแล้วก็อะไรอีกดีนะฉันแล้วก็อะไรปลานะฉันอะไรดีนะอะไรดีลูกคำนี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยหรือว่าอันนี้ดีคะเปลี่ยนเป็นแม่แทนหันต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยใครถือปลายไปถือก็ได้ให้เพื่อนถือก็ได้ค่ะเอาละค่ะหันต้องอยู่ตรงไหนนะกริยาต้องอยู่ตรงกลาง2คนมาแล้วตอนนี้ได้มาแล้วค่ะเพื่อนได้ประโยคว่าอะไรนะลูก
2: แม่หั่นปลา
0: แม่หั่นปลาอะไรนะคะ
2: แม่หั่นปลาค
0: ่
2: ะ
0: แม่หั่นปลาถูกต้องไหมเอ่ย
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: ถูกต้องไหมเอ่ยแม่ใครเอ่ยแม่กำลังทำอะไรลูกหั่นปลาปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4วางต้นไม้ไว้ที่เดิมได้เลยเอาละค่ะแล้วก็เชิญกลับที่นั่งได้เลยค่ะโอ้โหเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะสามารถเรียงประโยคได้ถูกต้องเลยนะคะต่อไปถึงกิจกรรมของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกจะให้เด็กๆฟังต้องทำอะไรก่อน
3: ห
0: ูฟังก่อนค่ะเพราะคุณครูจะให้ทำใบงานที่2ค่ะเรื่องเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะหลังจากเด็กๆได้ฟังคำชี้แจงแล้วจึงจะลงมือทำได้ค่ะ ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางเช่นกันค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่2นะคะเรื่องเรียงคำให้เป็นประโยคค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูลักษณะของใบงานเลยนะคะลักษณะของใบงานมีกี่ข้อเอ่ย1 2 3 4 5มีคำที่ใส่มาแล้วแบบนี้แล้วมีคำที่จะให้เลือกเติมข้อที่1มีคำว่าหนังสือกับภูผาแต่มีคำว่าอ่านข้างในแล้วเอ๊ะจะต้องเรียงอย่างไรเอ่ยภูผาอ่านหนังสือเด็กๆต้องเลือกวางคำให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะมีคำมาให้เลือกเติมนะคะลูกถ้าหากวางผิดที่นะลูกความหมายเปลี่ยนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจดีๆเลยคำทุกคำหนูได้เรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นลองฝึกอ่านสะกดคำด้วยตัวเองนะถ้าหากใครมีข้อสงสัยนะลูกสามารถถามคุณครูได้เลยใช่ค่ะมีคำมาให้แล้วคำว่าอ่านใช่ไหมลูกแล้วนี่คำว่าอะไรเอ่ยหนังสือกับคำว่าภูผาอ่ะเราหาก่อนว่าใครใครเอ่ยภูผาใช่ไหมหนูก็ต้องเขียนคำว่าภูผาตรงนี้ภูผาอ่านอะไรอ่านหนังสือก็เลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้หนูอย่าไปแกะค่ะบุญญาพรถึงไหนแล้วคะเราต้องตามหาก่อนว่าในประโยคที่คุณครูให้มาคำที่คุณครูให้มานะลูกใครเอ่ยมีคำว่าอ่านมาให้ใช่ไหมคะมีคำว่าอะไรเอ่ยหนังสือแล้วก็คำว่าอะไรภูผาอ่ะใครเอ่ยภูผาใช่ไหมภูผาอ่านอะไรลูกหนังสือก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ต่อไปคำว่าอะไรกรออะกระตออายอตายไม่เอกกระอะไรแล้วก็มีคำว่าลอเอียงงอเลียงไม่โทเลี้ยงกับคำว่าอาอะไรกระต่ายเนี่ยต้องหาก่อนว่าใครอะไรนะลองดูคุณครูเลื่อนเก้าอี้หน่อยจึ๊บนั่งตรงๆใช่เลยนะคะได้ไหมลูกเขียนเลยค่ะมีคำว่าหนังสือมีคำว่าภูผานี่ไงหนังสือกับภูผาอันนี้คำว่าอ่านใครก่อนใครเอ่ยหนังสือหรือว่าภูผาภูผาใช่ไหมภูผาอ่านอะไรลูกหนังสือเลือกคำมาเขียนได้เลยภูผาเขียนให้ดีลูกภูผาประมาณตรงนี้ก็ได้จะได้เขียนได้พอ
4: นี่ใช่ไหมครับเอาตัวเล็กไว้ด้านหน้าเอาตัวใหญ่ไว้ด้านหลังใช
0: ่
4: ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะหนูต้องเลือกคำมาเขียนแต่ละคำก็มีความหมายไม่เหมือนกันไงลูกแต่อันนี้ถูกแล้วภูผาอ่านอะไร
4: หน
0: ัง
4: ส
0: ืออะไรคะใช่เขียนทั้งสองคำเลยเดี๋ยวลูกอันนี้คำว่าภูผาอันนี้คำว่าหนังสือถ้าหนูเอามาเขียนตรงนี้ภูผาหนังสืออ่านเอ๊ะเข้าใจหรือยังเอ่ยเอ๊ะเข้าใจหรือยังเอ่ย
5: ยังแต่ตอน
0: นี้
5: ต้อง
0: เป็น
5: อ่านหนังสือ
4: คือคนเดียวกัน
0: แล้วต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรคำแรกที่หนูเขียนเนี่ยภูผาถูกต้องแล้วใช่ค่ะภูผาอ่านอ่านอะไรเอ่ยอ่านหนังสือภูผาภูผาหนังสืออ่านเข้าใจหรือยังเอ่ยต้องเป็นอะไรนะภูผาอ่านแล้วอะไรอยู่ข้างหลังลูก อะไรนะหนังสือแสดงว่าต้องย้ายไปด้านหลังนะคะ

0: ทีละคนลูกลองอ่านดูรออ งอรองทอเอาเทาไม่โทเท้ารองเท้าอ่ะแล้วสองคำนี้รอเอียงงอเลี้ยงไม่โทเลี้ยงออาเลี้ยงอากระต่ายเรียงอย่างไรอาเลี้ยงกระต่ายเหมือนกันเลยอ๋อนี่ถูกแล้วค่ะผู้พาอ่านหนังสือถูกต้องต่อไปเลี้ยงอากระต่ายเอ๊ะเป็นอย่างไรเอ่ยไอดีได้ไหมคะนี่อาเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอากระต่ายเอ๊ะเรียงอย่างไรเอ่ยดออกดอกมอไอไม้ไม้โทไม้รวมเป็นดอกไม้ชออบอชอบดอกไม้ชอบน้องหรือเปล่ารอก่อนค่ะเรียงอย่างไรนะอันนี้เหมือนกันลูกที่คำว่าอะไรรออองอรองทอเอาเทาไม้โทเท้ารองเท้าขออายอขายแม่ค้าขายแม่ค้ารองเท้าเรียงอย่างไรอ่ะลองดูชอบน้องดอกไม้เอ๊ะเรียงอย่างไรเอ่ยยังไม่ใช่ลองเรียงใหม่ค่ะลองสะกดอ่านเองขออายอขายเด็กๆคะทุกคำเราเรียนมาแล้วลองฝึกสะกดอ่านด้วยตัวเองก่อนนะคะดออกอง อไอไม้ไม้โทดอกไม้ชออบอชอบดอกไม้ชอบน้องเอ๊ะเรียงอย่างไรกระต่ายเลี้ยงเอ๊ะใช่หรือเปล่าลองเลี้ยงใหม่นะคะเลี้ยงอากระต่ายเอ๊ะเลี้ยงอย่างไรเอ่ยอะไรขึ้นก่อนต้องตอบให้ได้ว่าใครอะไรเป็นประธานได้เลี้ยงหรือว่าอาเป็นประธานได้แล้วก็เอาคำว่าอามาเขียนเด็กๆลองฝึกอ่านด้วยตัวเองนะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนอ่านได้เพราะทุกคำเรียนมาแล้วเลี้ยงกระต่ายเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยต้องหาก่อนว่าใครล่ะเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหรือว่าดอกไม้ชอบแล้วคำว่าน้องชอบน้องดอกไม้ใช่หรือเปล่าเอ๊ะลองเรียงใหม่ยังไม่ใช่ค่ะ
1: ชอบดอกไม้
0: กระต่ายเลี้ยงเอ๊ะใช่หรือเปล่าลองเรียงใหม่ลูกอันนี้ยังไม่ใช่ขายรองเท้าแม่ค้าเอ๊ะยังไม่ใช่ค่ะลูกลองเรียงใหม่เด็กๆต้องหาประธานในประโยคก่อนนะคะสออีสีคอรออามอครามสีครามอันนี้อะไรลูกท้องทองงอทองไม่โทท้องฟออาฟาไม่โทท้องอะไรท้องฟ้าอันนี้คำว่ามีเราจะทำอย่างไรให้เรียนได้ถูกต้องฟังก่อนทำอย่างไรให้เรียงได้ถูกต้องเด็กๆดูค่ะทุกประโยคเลยจะต้องมีประธานเด็กๆลองหาถ้าเจอประธานในประโยคเนี่ยเราจะได้ตอบว่าใครแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ตอบได้ต่อว่าทำอะไรเขาได้ทำอะไรลงไปลองดูค่ะหาประธานในประโยคให้เจอสะกดค่ะลูก
2: ส
0: สีครามค่ะถูกต้องค่ะลูกสุดท้ายสออีคอรออามอครามสีครามอันนี้นะคะคำว่าอะไรลูกลองดูข้ออ่ะ3 4 5ลองดูใหม่ค่ะข้อ3ข้อ4ข้อ5ทองงอทองไม้โทท้องฟออาฟ้าไม้โทฟ้าท้องฟ้าสีครามท้องฟ้ามออีมีสีครามท้องฟ้ามีเอ๊ะเรียงอย่างไรถูกต้องค่ะอ้าวดูข้อสุดท้ายสออีคอรออามอครามสีครามคองอทองไม้โทฟออาฟาไม้โทรวมเป็นสีท้องฟ้าอ่ะสีครามท้องฟ้ามออีมีอ้าวเรียงอย่างไรท้องฟ้ามีสีครามขอเสียงมีหางด้วยนะถูกต้องค่ะเดี๋ยวรอเก็บพร้อมกันท้ายคาบนะคะถูกต้องเลยชอบชอบถูกแล้วลูกดอกไม้ชอบน้องเอ๊ะเรียงอย่างไรเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเก็บท้ายคาบนะคะเสร็จแล้วเราเก็บท้ายคาบนะลูกสลักไอ้ไม้มาลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงลูกเพราะว่าเขาตัวใหญ่นะคะกระต่ายเลี้ยงหรือเปล่าอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยงกระต่าย
0: เลี้ยงต้องไปอยู่ตรงไหนนะกระต่ายเลี้ยงหรือเปล่านะเลี้ยงไหมเอาละค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วชอบน้องดอกไม้ใช่หรือเปล่าเอ่ย
2: น้องชอบดอกไม
0: ้ลองเรียงไหม

0: เอาละค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วก็หมดเวลาถูกต้องค่ะลูกอ่ะเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยสามารถเก็บของได้ทันเวลานะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมแล้วมองมาที่จอคุณครูเลยเมื่อสักครู่นี้ทำไปแล้วเอ๊ะใครมั่นใจบ้างว่าถูกทั้งหมดเลยโอ้โหมีไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะอ้าวก็มีเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูเฉลยกันเลยเอามือลงได้ค่ะลูกข้อแรกเรียงประโยคเนี่ยเราต้องเรียงแล้วต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรข้อที่1คำที่ให้มาคือคำว่าหนังสือภูผาและคำที่เติมมาแล้วคือคำว่าอ่านอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะภูผาอ่านหนังสือปรบมือตัวเองเลยใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะต่อไปคนที่ไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะมีอีกหลายข้อนะคะข้อที่2นะคะคำว่าเลี้ยงคำว่าและคำว่ากระต่ายอะไรคะต้องหาประธานก่อนประธานคือใครอาทำอะไรเลี้ยงกระต่ายอ้าวปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปข้อที่3มีคำว่าขายคำว่าแม่ค้าและคำที่เติมมาแล้วคือคำว่ารองเท้าหาประธานก่อนประธานคือใครแม่ค้าขายรองเท้าค่ะใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะลูกข้อที่4นะคะมีคำว่าดอกไม้คำว่าชอบคำว่าน้องทำอะไรลูกน้องชอบดอกไม้ใครถูกบ้างโอ้เยอะแยะเลยนะคะและมาถึงข้อสุดท้ายแล้วอุ้ยข้อสุดท้ายข้อนี้มีคำว่าสีครามมีคำว่าท้องฟ้ามีคำว่ามออีมีสีครามท้องฟ้ามีเรียงอย่างไรเอ่ยท้องฟ้ามีสีครามใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยนะคะสามารถกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะแล้วนำมาฝึกอ่านได้นะคะเด็กๆต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะเอ๊ะวันนี้เรียนเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เรียนเรื่องอะไรลูกเรียงใหม่ให้รู้เรื่อง2แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนั่นเองประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความซึ่งเราสามารถบอกได้ว่าใครทำอะไรนะคะจึงจะเป็นประโยคนะลูกต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องใครกันนะ1เอ๊ะเป็นอย่างไรเอ่ยใครกันนะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่3ค่ะเรื่องหาประธานในประโยคนั่นเองซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.fb.f ียงประโยคได้ไหมลูก
1: ได้
0: แล้วอย่าลืมนะคะงานของคุณครูถ้าใครยังไม่เสร็จสามารถกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้และสัญญาได้ไม่เอ่ยว่าพรุ่งนี้จะมีงานส่งคุณครูใครสัญญาขอนิ้วก้อยเลยค่ะเอามือลงเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องประโยคนะคะแล้วในวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะเบื่อกันหรือยังคะ
1: ย
0: ังนะคะเรายังอยู่กับรายวิชาวิทยาศาสตร์กับกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆครั้งที่9แล้วนะคะค่ะเราเดินทางมาถึงครั้งที่9แล้วในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันก่อนค่ะครูนุ้ยเชื่อว่านักเรียนของครูนุ้ยทุกคนตอนนี้ตอบได้ทุกคนแน่ๆ นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูคำถามครูนุ้ยจะบอกนักเรียนก่อนนะคะว่าครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะเป็นตัวแทนมีตัวแทนตอบคำถาม1คำตอบต่อ1กลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามชวนคิดวันนี้นะคะถามว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีอะไรบ้างแต่ละกลุ่มให้ตอบคนละกี่1คนละกี่คำตอบ
1: 1คำตอบ
0: กลุ่มละ1คำตอบนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนตอบที่โต๊ะของตัวเองได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบได้เลยนะคะค่ะเรามาเริ่มที่กลุ่มที่5ก่อนกลุ่มที่5ห้ามซ้ํากันนะห้ามซ้ํากันด้วยครูนุ้ยจะสุ่มนะคะกลุ่ม4ส่งไมค์ให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะฟังคําถามอีก1ครั้งมั้ยคะทบทวนคําถามมั้ยคะกลุ่ม5ต้องการทบทวนคําถามมั้ยคะทบทวนคําถามอีกครั้งนึงนะคะคำถามถามว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีอะไรบ้างให้นักเรียนตอบเพียง1คำตอบนะคะ
2: บ้านค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: บ้าน
0: บ้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชจะต้องมีบ้านใช่ไหมคะกลุ่ม5เลือกตอบมีบ้านนะคะต่อไปส่งให้กับกลุ่ม3ค่ะแล้วที่กลุ่ม3ห้ามซ้ำกันนะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีอะไรบ้าง
2: อาหารค
0: ่
2: ะ
0: มีอาหารซ้ำกันไหมคะซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำตอนนี้มีกี่คำตอบแล้ว2คำตอบกัปตันยังเพิ่งตอบนะเพราะให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยแต่ละกลุ่มตอบได้กี่คำตอบ1คำตอบนะคะกลุ่มกัปตันตอบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ากัปตันค่อยตอบนะต่อไปส่งให้กับกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ตอนนี้มีเพื่อนตอบมีบ้านนะคะแล้วก็มีอาหารแล้วกลุ่ม4เลือกตอบอะไรคะ
3: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนค่ะ
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะซ้ำกันไหมคะ
1: ไม่
0: ซ้ำต่อไปค่ะส่งไปให้กับกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1มีไมค์อยู่แล้วตอบได้เลย
4: น้ำครับ
0: อะไรนะคะ
4: น้ำครับ
0: มีน้ำนะคะซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำไหนทวนคำตอบสิกลุ่ม5ตอบว่าอะไรนะมีบ้านกลุ่ม3กลุ่ม3
1: ม
0: ี
1: อาหาร
0: กลุ่ม4
1: ม
0: ี
1: ที
0: ่
1: เล
0: ี้
1: ยงล
0: ู
1: กอ
0: ่
1: อน
0: กลุ่ม1มีน้ำต่อไปกลุ่ม2ล่ะคะตอบว่าอะไรกลุ่ม2น้องไอดีส่งไปให้กลุ่ม2หน่อยค่ะน้องพอยจะตอบน้องพอย
5: ที่หลบภัยค่ะ
0: มีอะไรนะ
5: ที่หลบภัย
0: มีที่หลบภัยตอนนี้มีกี่อย่างแล้วมี5อย่างแล้วครบหรือยังคะที่เราเรียนมาตอบให้ชื่นใจหน่อยค่ะมีครบหรือยังคะ
1: ครบแล้ว
0: มีครบแล้วทั้ง5อย่างนะคะอย่างเช่นกลุ่ม1มีบ้านบ้านในที่นี้ก็คืออะไรคะบ้านในที่นี้คือ
1: ที
0: ่อ
1: ยู
0: ่ที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของใคร
1: สัตว์
0: ของสัตว์แล้วก็ของมนุษย์ได้ไหม ได้ไหมคะบ้านได้นะคะแต่ถ้าเป็นพืชนะคะที่อยู่อาศัยของพืชอาจจะไม่ใช่บ้านเป็นอะไรได้บ้างคะที่เป็นที่อยู่ของพืชยกตัวอย่างเช่นที่อยู่ของต้นไม้ที่อยู่ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะอะไรนะคะพื้นดินใช่ไหมคะบริเวณป่ามีพื้นดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของพืชนะคะดังนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าบ้านเพราะบ้านเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่เฉพาะนะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์บางชนิดหรือใช้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ดังนั้นนะคะเราจะใช้คำว่ามีที่อยู่อาศัยแทนคำว่าบ้านนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งไหนลองตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชหนึ่งมีที่อยู่อาศัยสองมีมีอาหารกลุ่มไหนตอบอาหารยกมือหน่อยค่ะต่อไปมีอะไรอีกคะมีที่เลี้ยงลูกอ่อนกลุ่มไหนตอบมีที่เลี้ยงลูกอ่อนกลุ่ม4ต่อไปค่ะมีน้ำกลุ่มไหนตอบมีน้ำกลุ่ม1และสุดท้ายมีที่หลบภัยกลุ่มไหนตอบกลุ่ม2ตอบได้ครบทุกอย่างนะคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะตอบกันได้หรือไม่คะตอบได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่านะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ5อย่างที่นักเรียนตอบล้วนสำคัญไหมคะไหนใครคิดว่าสำคัญบ้างยกมือหน่อยสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะส่งผลให้กับพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นอย่างไรบ้างมีใครตอบได้บ้างคะถ้าหากว่าบริเวณนั้นไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอบได้เลยค่ะช่วยกันตอบได้เลยอะไรนะคะ
3: ห
0: ิวโหยเพราะสัตว์บางชนิดต้องการน้ำในการกินเป็นอาหารใช่ไหมคะและถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นไม่มีที่หลบภัยจะเป็นอย่างไรอะไรจะตายคะสัตว์บางชนิดก็อาจจะทำไมตายได้เพราะว่าไม่มีที่หลบภัยอาจจะโดนสัตว์ที่มีขนาดทำไมคะใหญ่กว่านะคะเป็นผู้ล่าเหยื่อใช่ไหมคะมากินสัตว์ตัวเล็กกว่านะคะก็อาจจะทำให้สัตว์ตัวเล็กไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นนะคะทุกสิ่งจึงสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกสภาพแวดล้อมที่

0: เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชโดยใช้ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาเราเรียนมาทำกิจกรรมมาถึงกี่ครั้งแล้ว
1: 9ครั้ง
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนี่คะเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ทั้งหมดนะคะมาตอบคำถามค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนไม่ยากเลยครูนุ้ยนะคะจะพานักเรียนนะคะไปตรวจสอบความรู้ของตนเองโดยการนะคะทำใบงานที่9นั่นเองค่ะใบงานที่9นะคะก็จะมีทั้งหมด34หน้า34ถึงหน้า36ไหนลองนับซิมีกี่หน้าค่ะ34 35
1: 36
0: มีกี่หน้าคะมี3หน้าด้วยกันนะคะไหวไหมคะลูก
1: ไหว
0: นะคะไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าในหน้าแรกนะคะก็จะเป็นรูปภาพให้นักเรียนได้สังเกตแล้วแล้วที่เหลือจะเป็นการตอบคำถามมีการเขียนแล้วก็โยงเส้นนะคะแล้วก็เติมคำตอบนิดเดียวนะคะไม่ยากเลยต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกิจกรรมนะคะเพื่อไม่ให้ทำไมคะเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกิจกรรมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทบทวนกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดหรือใบงานขึ้นมานะคะเด็กๆวันนี้นะคะนักเรียนจะได้นะคะตอบคำถามแบบฝึกหัดเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะในหน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยค่ะเก่งมากค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูนะคะให้นักเรียนในห้องเรียนร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนนะคะร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องหรือจะทำไปพร้อมๆกับครูนุ้ยก็ได้นะคะ2นะคะให้คุณครูนะคะเขียนเฉลยคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานด้วยนะคะหลังจากที่คุณครูเฉลยไปแล้วเพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะเขียนตามไม่ทันนักเรียนจะได้สามารถกลับมาดูบนกระดานนะคะแล้วก็กลับไปทำเป็นการบ้านต่อได้นะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมมากไหม
1: พร้อมมาก
0: พร้อมมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหยิบเล่มใบงานของนักเรียนมาได้เลยค่ะเราจะเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ก่อนหน้าที่34ตรวจสอบหน่อยนะคะว่าหน้า34ของนักเรียนเหมือนกับของครูนุ้ยไหม
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหนใครเปิดเจอแล้วใครเปิดเจอแล้วให้นักเรียนนะคะนำดินสอนำดินสอนะวางไว้ก่อนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางวางดินสอก่อนนะคะตอนนี้ต้นทางกลุ่ม1วางดินสอเรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยนะคะกลุ่ม3มีบางคนยังจับดินสออยู่กลุ่ม4กำลังหาหน้าใบงานอยู่ใช่ไหมคะช่วยกันได้กลุ่ม5หาเจอครบทุกคนหรือยังคะเด็กๆคอยฟังคุณครูแล้วก็ตอบกับคุณครูด้วยนะคะก่อนอื่นเลยฟังก่อนไหนใครพร้อมฟังแล้วยกมือคุณครูเข้าใจว่านักเรียนอยากทำแล้วแต่ว่าเพื่อนบางคนจะต้องให้คุณครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะได้ช่วยเพื่อนข้างๆได้ด้วยเราจะเพราะว่าวันนี้คุณนุ้ยไม่ได้มีการแข่งขันว่าใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนชนะวันนี้คุณนุ้ยไม่ได้มีการแข่งขันนะแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วสามารถสอนเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้แล้วเราจะทำไปพร้อมๆกันมาเริ่มดูข้อที่1ก่อนเลยนักเรียนดูรูปภาพแล้วอ่านตามคุณครูพร้อมกันนะคะนักเรียนชี้ข้อที่1เลข1ของตนเอง คุณอนุญาตให้ฟังหนึ่งรอบแล้วนะ

0: ันอ่านตามพร้อมกันนะคะข้อ1
1: บริเวณชายป
0: ่
1: า
0: และแหล่งน้ำ
1: ในร
0: ู
1: ป
0: มี
1: สภาพแวดล
0: ้
1: อม
0: ที่
1: เหมาะสม
0: กับการดำรงชีวิต
1: ของสัตว
0: ์
1: และพ
0: ื
1: ชอย
0: ่
1: างไร
0: เรามาดูรูปภาพพร้อมกันก่อนช่วยบอกก่อนนะคะว่าในภาพนี้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม
1: ่
0: เหมาะสมอย่างไรไหนลองบอกตัวอย่างหน่อยค่ะในภาพนี้มีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะให้นักเรียนบอกตามที่คุณครูชี้มีอะไรบ้างคะมีช้างเป็ดอยู่ในรังใช่ไหมคะเราเรียกอะไรคะอยู่ในรังอ๋อลูกนกนะคะลูกนกแล้วก็มีกบแล้วรอบๆตัวกบมีอะไรมีแมลงปอนะคะแล้วก็มีปลามาดูพืชบ้างในบริเวณนี้มีพืชอะไรบ้างคะที่รู้จักต้นไม้เราอาจจะยังระบุไม่ได้ว่าเป็นพืชชนิดไหนเราก็เรียกได้นะคะว่ามีต้นไม้ที่เป็นพืชมีหญ้านะคะที่อยู่ตรงพื้นดินเป็นสีเขียวและในบ่อน้ำมีอะไรคะมีดอกบัวหรือมีบัวนะคะค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงนะคะวิธีการบันทึกนะคะว่าเราจะต้องบันทึกอย่างไรจากการสังเกตรูปภาพเมื่อสักครู่นะคะค่ะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่สัตว์และพืชกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะก็จะมีอยู่2ฝั่งนักเรียนดูตามนักเรียนดูคู่กับใบงานของนักเรียนด้านนี้นะคะจะเป็นสัตว์และพืชที่ชายป่าและแหล่งน้ำซึ่งจะอยู่ในรูปภาพนี้นะคะให้นักเรียนดูคู่กันไปมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้นี้คุณครูนุ้ยถามไปแล้วมีอะไรคะลองอ่านสิคะ
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้หญ้าอ่านพร้อมกันค่ะต้
1: นไม
0: ้หญ้าต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าน กต่อไปค่ะวัวต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะกบนะคะครบนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลือกนะคะจะมีต้นไม้หญ้ามีนกมีบัวมีช้างมีปลาและมีกบส่วนอีกฝั่งหนึ่งชี้ตามเลยอีกฝั่งหนึ่งของนักเรียนจะเป็นสีอะไรคะลูกสีม่วงแต่ของครูนุ้ยเป็นสีอะไรสีเหลืองจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคำเหมือนกันเลยมาดูคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งอ่านด้วยตนเองด้วยนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง
1: ม
0: ีอาหารต่อไปค่ะอ่านพร้อมๆกันมีที่อยู่อาศัยต่อไปค่ะมีที่
1: หลบภ
0: ั
1: ย
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: มีทั้งหมดกี่ตัวเลือกคะ5ตัวเลือกนะคะให้ทำอย่างไรโยงเส้นจับคู่เด็กๆฟังนะครูนุ้ยจะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะว่าอย่างเช่นต้นไม้และต้นหญ้าในรูปภาพมีสภาพแวดล้อมคือมีอะไรบ้างที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโยงเส้นได้มากกว่า1เส้นแต่บางข้ออาจจะมีครบทั้ง5เลยแต่ถ้าโยงแล้วอาจจะงงดังนั้นครูนุ้ยขอกำหนดให้มากสุดข้อ1โยงเส้นจับคู่ได้ไม่เกิน3เส้นนะคะลองดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางทำด้วยตนเองค่ะ

0: หมดเวลาในการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะในข้อแรกแล้วนะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนทำได้ไหมคะค่ะทำได้นะคะไหนมีใครช่วยเพื่อนบ้างใครสอนเพื่อนบ้างมีไหมคะมีนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนนะคะดูข้อต่อไปกันค่ะในภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนบอกคุณครูนู้นหน่อยในหน้านี้จะเป็นหน้าที่เท่าไหร่แล้วคะหน้า36นะคะอ่ะทีนี้ในหน้านี้เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเพราะว่าเดี๋ยวครูนุ้ยจะอ่านเหตุการณ์ให้ฟังไหนดูความพร้อมก่อนหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะมาดูรูปภาพเดียวกันวางดินสอก่อนใครทำข้อแรกไม่ทันค่อยกลับค่อยทำต่อหรือว่าช่วงที่ครูนุ้ยเฉลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนักเรียนกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2หันมาก่อนค่ะกลุ่ม2คะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5พร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ฟังครูนุ้ยไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่2ให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องปลาของแก้วตานะคะแล้วตอบคำถามข้อแรกนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องฟังก่อนนะคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องปลาของแก้วตาเป็นอย่างไรนะคะมารับฟังกันได้เลยค่ะแก้วตาเลี้ยงปลาในบ่อข้างบ้านนะคะซึ่งมีบัวในบ่อนักเรียนดูนะคะมีบ่อกี่บ่อคะมีอยู่2บ่อนะคะแก้วตาเลี้ยงปลาในบ่อข้างบ้านซึ่งมีบัวในบ่อมีแสงส่องถึงทั้งวันแต่พอผ่านไป1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วันคะเด็กๆ7วันน้ำในบ่อนะคะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวและขุ่นนักเรียนดูนะคะว่าภาพไหนน่าจะเป็นบ่อที่มีลักษณะเป็นสีเขียวและขุ่นบ่อไหนคะบ่อไหนคะหน้าบ้านหรือข้างบ้านข้างบ้านนะคะบ่อข้างบ้านนะคะต่อไปค่ะปลาที่เลี้ยงไว้นะคะปลาก็เริ่มตายไปทีละตัวแก้วตาจึงย้ายปลานะคะไปเลี้ยงในบ่อหน้าบ้านที่น้ำยังใสอยู่มีบัวในบ่อนะคะแล้วก็มีแสงส่องถึงทั้งวันเหมือนกันเมื่อผ่านไป1สัปดาห์ปลายังมีชีวิตอยู่ได้นักเรียนคะข้อแตกต่างของบ่อปลาทั้ง2บ่อคืออะไรคะ
1: สีน้ำ
0: บ่อข้างบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรสีน้ำเป็นยังไงคะผ้าเขียวขุ่นใช่ไหมคะและพอเลี้ยงไปเรื่อยๆปลาเป็นอย่างไรภาพตายไปเรื่อยๆตายไปทีละตัวแล้วแก้วตาเขาแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรนะคะย้ายปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ไปเลี้ยงตรงหน้าบ้านซึ่งบ่อหน้าบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: น้ำใส
0: มีน้ำใสนะคะแล้วก็มีแสงส่องถึงแล้วก็มีบัวด้วยคำถามถามว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรให้นักเรียนหาคำตอบแล้ววงกลมล้อมรอบปัญหาของเรื่องนี้ข้อความหรือประโยคของครูนุ้ยจะไม่เหมือนกับของนักเรียนนะคะเส้นบรรทัดจะไม่ตรงกันแต่ข้อความและเนื้อหาเหมือนกันนะคะดังนั้นให้นักเรียนหาคำตอบนะคะว่าปัญหาของเรื่องนี้คือคำไหนประโยคไหนบรรทัดไหนแล้วให้ทำอะไรวงกลมล้อมรอบดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนอ่านด้วยตนเอง

0: หมดเวลาสำหรับนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมข้อที่2นะคะในข้อที่2จะมี2คำถามย่อยข้อแรกผ่านไปแล้วนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรตอบได้แล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งบอกครูนุ้ยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยพร้อมกันนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ย่อยก่อนนะคะมาฟังคำถามกันค่ะนักเรียนชี้ตามครูนุ้ยได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่าข้อไหนเป็นข้อ 2.2 นักเรียนชี้ตามเลยค่ะแล้วอ่านตามนะคะ
1: ข้อ
0: 2.2 วิธีแก้ปัญหาของแก้วตาโดยการย้ายปลาไปอยู่ในบ่อหน้าบ้านเหมาะสมหรือไม
1: ่
0: เพราะเหตุใดมีตัวเลือก2ตัวเลือกนะคะนักเรียนตั้งใจฟังคำถามของครูนุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะคำถามถามว่าวิธีแก้ปัญหาของแก้วตาโดยการย้ายปลาไปอยู่ในบ่อหน้าบ้านเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดมีตัวเลือก2ตัวเลือกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมถ้าหากนักเรียนบอกว่าเหมาะสมเพราะน้ำในบ่อหน้าบ้านยังใสและเมื่อผ่านไป1สัปดาห์ปลาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากเลือกไม่

หมาะสมตัวเลือกนี้เขาให้เหตุผลว่าเพราะน้ำในบ่อหน้าบ้านมีบัวในบ่อและมีแสงส่องถึงทั้งวันเหมือนกับบ่อข้างบ้านที่มีปลาตายนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมด้วยตนเองค่ะ

หมดเวลาสำหรับการบันทึกคำตอบแล้วนะคะเด็กๆเลือกได้ไหมคะได้นะคะถ้าเลือกแล้วต้องบอกเหตุผลกับคุณครูได้ด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเฉลยคำตอบกันและเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าแรกก่อนหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่34นะคะ

ในหน้า34จะเป็นรูปภาพส่วนหน้า35จะเป็นการบันทึกผลนักเรียนคะนักเรียนเฉลยว่าอย่างไรกันบ้างบอกคุณครูหน่อยค่ะขอเดี๋ยวครูนุ้ยจะถามทีละกลุ่มนะมาเริ่มกลุ่ม1ก่อนกลุ่ม1คะต้นไม้และต้นหญ้านะคะมีอะไรบ้างที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคะมีอะไรคะมีอาหารมีอะไรอีกคะมีอะไรนะมีน้ำหมดหรือยังคะตรวจสอบคำตอบและเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีที่อยู่อาศัยมี3อย่างเลยมีนะคะมีดินนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต่อไปกลุ่ม2นกในบริเวณนี้มีอะไรบ้างคะที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับนกมีอาหารมีอะไรอีกมีน้ำมีอะไรได้อีกคะมีที่อยู่อาศัยต่อไปเดี๋ยวคุณนุ้ยเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อไปบัวบ้างค่ะกลุ่ม3บัวบริเวณนี้มีอะไรบ้างคะที่เหมาะสมกับบัวมีน้ำมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกบัวดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่ามีอาหารและน้ำก็ยังเป็นอะไรได้ด้วยเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปกลุ่ม4ช้างบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะที่เหมาะสมกับช้างมีอาหารให้กับช้างมีอะไรอีกมีน้ำมีน้ำไว้ให้ช้างกินมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกแล้วก็มีป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างต่อไปนะคะปลากลุ่ม5ปลาบริเวณนี้มีอะไรบ้างคะที่เหมาะสมกับปลามีน้ำเพราะปลาต้องอาศัยอยู่ในน้ำดังนั้นจะต้องมีอะไรได้อีกมีอาหารให้กับปลาและมีที่อยู่อาศัยสุดท้ายกบบอกพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีอาหารในภาพนี้อะไรเป็นอาหารของกบมีแมลงปอมีอะไรอีกมีที่อยู่อาศัยขออีกหนึ่งอย่างมีน้ำนะคะโอเคเด็กๆเห็นไหมคะว่าถ้าเราเลือกมากกว่า1เส้นเราอาจจะเกิดความสับสนได้ดังนั้นถ้าหากนักเรียนเลือกเพียง1เส้นนะคะและคำตอบนั้นถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะคะนอกจากนี้เพิ่มเติมนะคะบริเวณนี้มีที่หลบภัยสำหรับนกด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็มีที่เลี้ยงลูกอ่อนของนกด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยข้อต่อไปกันเลยมาดูนะคะข้อ 2.1 ปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรบอกได้ไหมคะไหนลองบอกหน่อยค่ะปัญหาของเรื่องนี้คือน้ำเน่าเสียทำให้เกิดอะไรขึ้นปลาตายไหนใครวงกลมล้อมรอบคำว่าปลาเริ่มตายไปทีละตัวบ้างยกมือหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องค่อยกลับไปแก้ไขเป็นการบ้านนะคะสาเหตุที่ทำให้ปลาตายคืออะไรคะเด็กๆสาเหตุที่ทำให้ปลาตายคืออะไรคะเพราะว่าน้ำเน่าเสียทำให้ปลาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

0: 2.2 วิธีการแก้ปัญหาของแก้วตาโดยการย้ายปลาไปอยู่ในบ่อหน้าบ้านเหมาะสมไหมคะไหนใครตอบเหมาะสมบ้างยกมือหน่อยเหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขอเหตุผลหน่อยเหมาะสมเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว
0: ่าน้ำหน้าบ้านเป็นอย่างไร
1: สะอาด
0: สะอาดใสผ่านไป1สัปดาห์ปลาก็เป็นอย่างไรไม่ตายบ่อหน้าบ้านปลาไม่ตายนะคะแก้วตาจึงย้ายไปบ่อหน้าบ้านที่มีน้ำใสจึงสามารถทำให้ปลาดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเก็บเล่มใบงานให้เรียบร้อยถ้าหากข้อไหนมีข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปความรู้กันค่ะมาขอเวลา5วินาทีทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง5 4 3 2 1 0เรียบร้อยยังคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วค
0: ่ะปรบมือ1ครั้งไม่ดังเลยปรบให้ดังกว่านี้ปรบให้ดังกว่านี้1ครั้งนะคะปรบให้ดังกว่านี้พร้อมกันพร้อมกันนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้ว
0: ค่ะตรงยังครับ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ถ้าไหนขอดูคนตั้งใจเรียนหน่อยน่ารักมากเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปความรู้กันนะคะค่ะนักเรียนคะบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสัตว์และพืชจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเช่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวพอครูนุ้ยเปิดคำมาให้อ่านพร้อมกันเลยนะมีอะไรบ้างคะ
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: มีอาหาร
1: ม
0: ีลูกอ่อนและสุดท้ายมี
1: ที
0: ่หลบภัยค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกิจกรรมใหม่กันนั่นก็คือกิจกรรมท้าทายเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหานะคะและในครั้งถัดไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็จะเป็นใบงานที่เท่าไหร่ช่วยครูนุ้ยหน่อยใบงานที่10เรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาหน้าไหนบ้างคะ40กับ41คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำคานฮัลโหล

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราไปที่ผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เ
2: อ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเราได้เรียนรู้ในเรื่องลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่นไปแล้วใช่ไหมคะและคุณครูก็ให้เด็กๆบอกความสามารถของตนเองยังจำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนักเรียนได้ออกมาบอกความสามารถของตนเองว่าตนเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้างแล้วนักเรียนก็ได้รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆของเราที่อยู่ในห้องเรียนนั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างค่ะเมื่อทุกคนมีความสามารถทุกคนก็ต้องใช้ความสามารถนี้ให้ถูกต้องค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องเพราะเรารู้แล้วว่าเรามีความสามารถอะไรเราก็จะใช้ความสามารถของเรานั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้องค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องบอกความสามารถของตนเองได้ค่ะเอ๊ยังจำได้ไหมคะว่าตัวเองมีความสามารถอะไร
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องนำความสามารถนี้นะคะไปใช้ในทางที่ถูกต้องวันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนได้ฟังกันด้วยอยากดูไหมคะ
1: อยาก
0: ฟังหรือยังอยากดูและอยากฟังแล้วนะคะพร้อมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะ

0: ค่ะต้องขอบคุณสื่อวิทัศน์ประกอบสื่อการสอนนะคะเพลงทำดีได้ดีจากดร.คิดเพลงเด็กค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างคะสรุปว่าในวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะทำแกล้งเพื่อนใช่ไหมคะเป็นเพลงทำดีได้ดีใช่ไหมคะแล้วเด็กๆ เคยทำดีไหมคะโอ้เด็กๆทุกคนเคยทำดีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆทำดีกันบ้างหรือเปล่าเก่งมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าห้ามแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนแบ่งขนมให้เพื่อนได้ไหมคะตีเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่า
0: เดี๋ยวเพื่อนเจ็บแล้วก็เป็นสิ่งไม่ดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแกล้งเพื่อนนะคะหรือทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงคะเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีช่วยเหลือเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันและอยู่ในห้องเดียวกันค่ะคำถามนักเรียนปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเหมือนในวิดิทัศน์หรือไม่ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีไหมคะไหนใครปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเหมือนในวิดิทัศน์เลยยกมือโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะความดีข้อใดที่นักเรียนเคยปฏิบัติตามในวิดิทัศน์มีความดีอะไรบ้างที่นักเรียนเคยปฏิบัติตามเหมือนกับในวิดิทัศน์คะไม่แกล้งเพื่อนแบ่งของให้เพื่อนมีน้ำใจกับเพื่อนมีอีกไหมคะพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำหยาบไม่ตีเพื่อนไม่พูดแซวคุณครูห้ามเกเรเพื่อนอย่าผลักเพื่อนมีอีกไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะความดีที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดนี้นะคะถือว่าดีมากๆเราต้องพูดจาไพเราะถ้าเราพูดจาไม่เพราะพูดคำหยาบใส่เพื่อนนักเรียนคิดว่าเพื่อนจะชอบไหมคะชอบไหมไม่ชอบเพื่อนไม่ชอบคุณครูชอบไหมคะคุณครูก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้าเราไปแกล้งเพื่อนเพื่อนจะรักเราไหมคะ
1: ไม่รัก
0: เพื่อนก็จะไม่รักเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรักกันอยู่ในห้องเดียวกันต้องรักกันและรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถนั่นเองเรื่องงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์งูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์มีเรื่องราวอย่างไรนักเรียนอยากฟังหรือยังอยากฟังหรือยังคะ
1: อยากแล้ว
0: ค่ะถ้าอยากฟังแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไร
1: เง
0: ีย
1: บ
0: เงียบแล้วก็ตั้งใจฟังถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสิงโตเป็นเจ้าป่าสัตว์ป่าใหญ่น้อยเป็นบริวารทุกตัวต่างเกรงกลัวเจ้าป่าในถ้ำที่อยู่ทางด้านทิศเหนือมีงูใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่งูใหญ่ตัวนี้เป็นงูมีศีลมีสัตว์แม้ไม่ได้เป็นเจ้าป่าแต่ก็เป็นที่รักและนับถือของสัตว์ใหญ่น้อยทุกตัวจึงพร้อมใจกันตั้งให้งูใหญ่เป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารการกินในป่าหากวันใดใครหาอาหารได้มากขอให้เอามาเก็บไว้ในถ้ำเพื่อสะสมไว้ให้สัตว์พิการหรือสัตว์ป่วยงูใหญ่ก็จะจัดระเบียบและแบ่งปันอาหารให้สัตว์พิการหรือป่วยโดยเท่าเทียมกันวันหนึ่งสิงโตเจ้าป่าซึ่งมีครอบครัวใหญ่ เกิดความโลภอยากได้อาหารไปให้ลูกๆกินสิงโตมาหางูใหญ่แล้วพูดว่าท่านงูใหญ่เราเป็นเจ้าป่าเราต้องการอาหารที่ท่านดูแลอยู่ไปให้ลูกๆของเรากินงูใหญ่ถามขึ้นว่าลูกๆของท่านพิการหรือสิงโตร้องแล้วว่าจะพิการได้อย่างไรลูกของฉันแข็งแรงดีงูใหญ่ยิ้มแล้วถามอีกว่าลูกๆของท่านป่วยหรือสิงโตตอบเสียงดังด้วยความภาคภูมิใจไม่ป่วยลูกๆของฉันทุกตัวแข็งแรงดีงูใหญ่ยังยิ้มถามอีกว่าเมียของท่านล่ะป่วยหรือพิการหรือไม่สิงโตคำรามก่อนตอบว่าเมียของฉันเป็นสิงโตตัวเมียที่งดงามและแข็งแรงที่สุดงูใหญ่ยิ้มกว้างตอบสิงโตด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลอ่อนโยนว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นเมียและลูกของท่านก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับอาหารที่ฉันดูแลอยู่เพราะครอบครัวของท่านไม่มีใครป่วยหรือพิการสิงโตคำรามจนดังสถานไปทั้งป่าแต่ฉันเป็นเจ้าป่านะฉันมีอำนาจสูงสุดใครที่ขัดขวางอำนาจของฉันย่อมรู้ชะตากรรมของตนเองสิงโตว่าแล้วก็จ้องงูใหญ่เขม็งงูใหญ่ค้อมตัวลงด้วยความอ่อนน้อมถ้าท่านเจ้าป่าคิดว่าฉันผิดก็เชิญลงโทษฉันยอมตายดีกว่าจะยอมให้ท่านละเมิดกฎของป่าซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมสิงโตได้ยินก็เกิดความละอายจึงเดินหลีกหนีไปขอขอบคุณนิทานการ์ตูนงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์เผยแพร่โดยศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเรื่องอะไรคะงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ใช่ไหมคะเรื่องราวเป็นอย่างไรมีใครเป็นเจ้าป่า
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: ใช่แล้วสิงโตนั้นเป็นเจ้าป่าเพราะว่าอะไรสิงโตมีความสามารถใช่ไหมคะในการครองป่าและดูแลใครดูแลสมาชิกในป่าจึงได้รับเลือกเป็นรับเลือกเป็นอะไรคะถูกต้องจึงได้รับเลือกเป็นเจ้าป่าแต่ว่าเจ้าสิงโตนี้ใช้ความสามารถในทางที่ผิดหรือถูก
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่นะคะสิงโตเนี่ยใช้

0: ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในทางที่ผิดโดยเขาไปทำอะไรคะ
1: ไปขออา
0: หารใช่ไปขออาหารจากงูใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปข่มขู่งูใหญ่ว่าถ้าไม่ให้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นจะได้รับชะตากรรมนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่สมควรไหมคะควรทำไหมคะใช่แล้วไม่สมควรทำเพราะว่าเจ้าสิงโตนั้นใช้ความสามารถในทางที่ผิดถ้าเราได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเราควรจะปฏิบัติตนเป็นอย่างไร
2: ดูแลสมาชิกดูแลสมาชิก
0: ใช่เราจะต้องดูแลสมาชิกของเราก็คือเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนของเราข่มขู่เพื่อนได้ไหมคะได้ไหมอีคิวเธอต้องกวาดห้องให้สะอาดนะเพราะฉันจะกลับบ้านแล้วได้ไหมคะทำถูกไหมไม่ถูกนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆนั้นร่วมด้วยช่วยคิดเด็กๆพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะถ้าตั้งใจเรียนจะเกิดผลอย่างไรถ้านักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจะเกิดผลอย่างไรคะ
3: จะมีความรู้
0: จะเป็นยังไงคะมีความรู้เป็นยังไงอีก
3: อ่านคำได้
0: เข้าใจในบทเรียนเอ๊ะวันนี้คุณครูหนูสอนอะไรนะเราก็จะรู้ว่าวันนี้คุณครูหนูสอนเรื่องอะไรวันนี้คุณครูหนูเล่านิทานเรื่องอะไรใช่ไหมคะถ้าตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆจะได้ผลคะแนนดีแต่ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนจะเกิดอะไรขึ้นได้คะแนนน้อยลงสอบตกเพราะว่าเด็กๆนั้นไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจฟังที่คุณครูกำลังพูดอยู่หรือคุณครูกำลังสอนอยู่นั่นเองหากนักเรียนเก็บของคืนเจ้าของจะมีผลอย่างไรจะมีผลอย่างไรคะ
3: ดี
0: เป็นเด็กที่ดี
3: เป็นเด็กที่น่าเชื่อถือ
0: เป็นเด็กที่น่าเชื่อถือ
3: พ่อแม่ภูมิใจ
0: เป็นอย่างไรคะ
3: คุณคร
0: ู
3: ชม
0: คุณครูชื่นชมใช่ไหมคะหากนักเรียนเก็บของคืนเจ้าของนะคะจะมีผลก็คือได้รับคำชมจากผู้พบเห็นได้รับคำชื่นชมจากคุณครูเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของนักเรียนเองนั่นเองค่ะเวลานักเรียนเจอของตกเพราะว่ามีคนทำหายว่าสมมติว่าวันนี้มีคนทำกระเป๋าสตางค์ตกที่พื้นแล้วอีคิวเก็บได้ไปเปิดดูในกระเป๋าโอ้โหมีเงินเป็นจำนวนมากเลยจะเก็บไว้ดีไหมนะเอาไว้เป็นของตนเองดีไหมหรือนำไปคืนเจ้าของเผื่อจะได้รางวัลจากเจ้าของอีคิวคิดแบบนี้ได้ไหมคะถ้าอีคิวคิดแบบนี้แสดงว่าอีคิวกำลังหวังผลตอบแทนเพราะว่าอยากได้เงินจากเจ้าของแต่ถ้าอีคิวเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่เอ๊ะมันไม่ใช่ของเรานะเรานำไปคืนเจ้าของดีกว่าแล้วเจ้าของก็ให้รางวัลกับเรามาโดยที่อีคิวนั้นไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยแสดงว่าอีคิวเป็นยังไงคะปฏิบัติดีแล้วก็คิดดีด้วยค่ะเป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหากนักเรียนที่วาดภาพเก่งแต่วาดลงฝาผนังห้องจะเกิดผลอย่างไร
3: ล
0: ้
3: างไม
0: ่
3: ออก
0: ล้างไม่ออก
3: พ่อแม่โกรธ
0: พ่อแม่โกรธ
3: พ่อแม่ตีแล้ว
0: กำแพงเลอะเทอะ
3: พ
0: ่
3: อแม
0: ่
3: ด
0: ุ
3: พ่อแม่ต
0: ี
3: แล้ว
0: พ่อแม่ตีเราเป็นยังไงอีกคะ
3: พื
0: ้
3: นเลอะเทอะ
0: พื้นเลอะเทอะหากนักเรียนนะคะที่ชอบวาดภาพแล้วไปวาดภาพที่ฝาผนังห้องโดยไม่ได้วาดลงในสมุดหรือในกระดาษวาดรูปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ห้องสกปรกเลอะเทอะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ชอบวาดรูปเราควรวาดให้ถูกที่เช่นวาดลงในกระดาษที่เรามีอยู่หรือในกระดาษวาดภาพของเราค่ะ าดูค่ะการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องนะคะเราจะใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

0: ต้องเมื่อเรามีความสามารถเราต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะการแสดงออกถึงความสามารถของตนเองเช่นเรียนเก่งไหนใครเรียนเก่งบ้างยกมือเอามือลงค่ะทำงานเก่งไหนใครทำงานเก่งบ้างยกมือเอามือลงค่ะวาดภาพเก่งไหนใครวาดภาพเก่งเก่งมากค่ะเอามือลงค่ะแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเรียนเก่งทำงานเก่งวาดภาพเก่งนักเรียนจะต้องใช้ให้ถูกต้องและไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนมาดูนะคะกีตาร์มีความสามารถวาดภาพประกวดได้ที่หนึ่งทุกครั้งเลยและชอบดูถูกเพื่อนที่วาดภาพไม่สวยเราดูถูกเพื่อนได้ไหมได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะกีตาร์เนี่ยเขาชอบวาดภาพมีความสามารถในการวาดภาพประกวดทุกครั้งกีตาร์ก็ได้ที่หนึ่งทุกครั้งเลยแต่ว่ากีตาร์เนี่ยชอบไปดูถูกเพื่อนว่าหุ้ยเธอวาดภาพไม่สวยเลยนาวาวาดภาพไม่สวยเลยอีคิววาดภาพไม่สวยเลยบีดวาดภาพไม่สวยเลยแสดงว่ากีตาร์เนี่ยใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรใช่แล้วเพราะว่าไปว่าเพื่อนไปดูถูกเพื่อนแสดงว่ากีตาร์นั้นนะคะใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะคะเราไม่ควรไปดูถูกเพื่อนควรจะให้กำลังใจเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมนาวาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสอนเธอวาดรูปเดี๋ยวเราสอนเธอระบายสีฝึกวาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเธอก็วาดรูปเก่งเดี๋ยวเธอก็ระบายสีสวยเป็นการให้กำลังใจเพื่อนนะคะชมพู่มีความสามารถในการคิดเลขเร็วจึงเปิดร้านขายผลไม้แต่มักจะโกงลูกค้าเสมอเอชมพู่ใช้ความสามารถในทางที่ถูกไหมคะเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าโกงลูกค้า
3: ล
2: ู
3: กค
2: ้
3: าไม่มีอะไรคิดเลย
0: เพราะอะไรคะเราไปโกงลูกค้าได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยผิดไหมคะ
2: ผ
0: ิดนะคะไม่ควรทำเลยเพราะฉะนั้นชมพู่ใช้ความสามารถในทางที่ผิดนั่นเองนะคะแต่ว่าชมพู่เนี่ยเขามีความสามารถในการคิดเลขเร็วถ้ามีความสามารถในการคิดเลขเร็วเราต้องใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องค่ะข้อที่3นะคะตั้มมีความสามารถในการบริหารงานฝ่ายขายอย่างซื่อสัตย์ได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการเอตั้มมีความสามารถใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องหรือใช้ความสามารถในทางที่ผิด
2: ถูกต้อง
0: เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนไปทางก็ช่วยตอบคำถามด้วยนะคะถูกต้องเพราะว่าตั้มเนี่ยเขามีความซื่อสัตย์นะคะจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเลยเพราะฉะนั้นตั้มใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องค่ะข้อที่4ค่ะส้มเรียนเก่งได้คะแนนดีเกรด4ทุกวิชาและชอบเยาะเย้ยเพื่อนที่ได้คะแนนน้อยวายบีดได้คะแนนน้อยอ่ะหันษาก็ได้คะแนนน้อยชูชั้นเนี่ยได้ตั้งเกรด4ทุกวิชาเลยนะเนี่ยเธอเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมเพราะเธอเนี่ยไม่ทำกันบ้านใช่ไหมได้ไหมคะได้ไหมเราไปหัวเราย่อเพื่อนได้ไหมวายหันษาได้เกรด1ได้ไหมคะไม่ได้เราไม่ควรจะไปหัวเราะเยาะเพื่อนไม่ควรเยาะเย้ยเพื่อนว่าเพื่อนได้แค่เกรด1เพื่อนได้คะแนนน้อยเราต้องทำยังไงดีคะปลอบใจเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนอ๋อถูกต้องค่ะเราต้องสอนเพื่อนบีเธอทำข้อไหนไม่ได้เธอไม่เข้าใจข้อไหนเดี๋ยวฉันจะช่วยสอนไม่เป็นไรนะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเดี๋ยวเธอก็ได้คะแนนเยอะแล้วก็ได้เกรด4เหมือนกับฉันเลยเพราะฉะนั้นส้มนั้นใช้ความสามารถในทางที่ถูกหรือใช้ความสามารถในทางที่ผิดคะ
2: ความสามารถในที่ผิด
0: ใช่แล้วค่ะส้ม

ั้นใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะคะเราไม่ควรทำเหมือนส้มนะคะอย่าไปเยาะเย้ยเพื่อนควรจะให้กำลังใจหรือช่วยสอนเพื่อนก็ได้ค่ะข้อที่5ค่ะโดมมีความสามารถในการวิ่งเร็วเพราะขยันฝึกซ้อมและช่วยฝึกซ้อมเพื่อนที่รักในการวิ่งนักเรียนคิดว่าโดมใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้อง

0: องขยันฝึกซ้อมทุกวันเดี๋ยวตอนเย็นไปซ้อมกับเราเราจะช่วยสอนเธอเองใช่ไหมคะแสดงว่าโดมนั้นใช้ความสามารถในทางที่ถูกหรือใช้ความสามารถในทางที่ผิดคะถูกต้องค่ะโดมใช้ความสามารถในทางที่ถูกค่ะต่อไปกิจกรรมความสามารถของฉันจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เคยบอกไปแล้วว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้างใช่ไหมคะเมื่อมาถึงวันนี้เด็กๆอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้กลับไปทบทวนแล้วฉันเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการวาดรูปนะแต่ฉันมีความสามารถในการร้องเพลงวันนี้คุณครูก็เลยอยากจะฟังจากนักเรียนอีกครั้งว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถอะไรกันบ้างอยากตอบไหมคะ
1: อยาก
0: อยากบอกไหมคะ
1: อยาก
0: อยากบอกใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอยากจะบอกเพื่อนๆไหมคะว่าตนเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้างถ้านักเรียนอยากบอกความสามารถตนเองให้กับเพื่อนๆได้รู้นะคะนักเรียนสามารถออกมาบอกความสามารถของตนเองได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะเราจะเริ่มจากกลุ่มไหนดีคุณครูขอเลือกจากกลุ่มที่2ก่อนเลยค่ะคุณครูอยากฟังความสามารถจากกลุ่มที่2ก่อนเลยว่ากลุ่มที่2นั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากโอเมกเลยค่ะ
2: มีว่ารูป
0: โอเมกชอบวาดรูปใช่ไหมคะมีความสามารถในการวาดรูป
2: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
3: ชอบเล่นบอลครับ
0: ชอบเล่นฟุตบอล
4: ชอบเล่นบอลครับ
0: ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกัน
5: ชอบร้องเพลงค่ะ
0: ว้าวชอบร้องเพลงต่อไปกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
6: ชอบเล่นฟุตบอล
0: ชอบเล่นฟุตบอล
7: ชอบเล่นฟุตบอล
0: ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกันเลย
8: ชอบวิ่งไว
0: ชอบวิ่งใช่ไหมคะ
9: ชอบร้องเพลง
0: ชอบร้องเพลงตอนนี้มีนักร้องแล้ว2คน
10: ชอบวาดรูป
0: ชอบวาดรูปค่ะต่อไปกลุ่มที่3
11: ร้องเพลงครับ
0: ชอบร้องเพลงมีนักร้องอีก1คนแล้ว
12: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ชอบวาดรูประบายสี
13: ชอบวิ่งค่ะ
0: ชอบวิ่ง
14: ชอบวิ่งครับ
0: ชอบวิ่งเหมือนกันนะคะ
15: คน
0: หรือยัง
16: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
17: ชอบเต้นแล้วก็ร้องเพลงค่ะ
0: ชอบเต้นแล้วก็ร้องเพลงใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เลย
18: ชอบระบายสีครับ
0: ชอบระบายสี
19: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ค่ะ
20: ชอบร้องเพลงค่ะ
0: ชอบร้องเพลง
21: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ชอบวาดรูประบายสี
22: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ค่ะ
23: ชอบวาดรูประบายสีครับ
0: ส่วนใหญ่จะชอบวาดรูประบายสีใช่ไหมคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่4
24: ชอบวาดรูประบายสีค่ะ
0: ค่ะ
25: ชอบวาดรูประบายสีครับ
0: ชอบวาดรูประบายสีคนต่อไปค่ะ
26: ชอบเตะบอลครับ
0: ชอบเตะบอล
27: ชอบรำค่ะ
0: ชอบอะไรนะคะ
27: ชอบรำค่ะ
0: ชอบรำ
28: ชอบเต้นค่ะ
0: ชอบเต้นค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเมื่อเรารู้ความสามารถของตนเองแล้วเราจะต้องนำความสามารถนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องส่วนใหญ่เด็กๆจะมีความสามารถในเรื่องของการวาดภาพ ระบายสีแล้วก็กีฬาอะไรคะ

0: ตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลชอบเต้นชอบร้องเพลงสมมุติว่าคุณครูนั้นชอบร้องเพลงร้องเพลงเพราะมากเลยแต่ว่าหันสาเนี่ยร้องเพลงเพี้ยนคุณครูก็ไปเยาะเย้ยหันสาว้ายหันสาร้องเพลงก็ไม่เพราะเต้นก็ไม่สวยได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้แสดงว่าคุณครูใช้ความสามารถในทางที่ผิดเราไม่ควรไปเยาะเย้ยเพื่อนหรือหันสามีความสามารถในการวาดรูประบายสีสวยมากๆประกวดได้ที่1ทุกครั้งเลยแต่ตังๆเนี่ยวาดภาพก็ไม่สวยระบายสีก็ไม่สวยแล้วหันสาก็ไปเยาะเย้ยตังๆวายเธอวาดรูปก็ไม่สวยระบายสีก็ไม่สวยได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้แสดงว่าเราใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะคะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเช่นบีดชอบร้องเพลงชอบเต้นไปประกวดก็ได้ที่1ทุกครั้งเลยอีกคิวก็เข้าไปบอกบีดเก่งจังเลยฉันอยากร้องเพลงอยากเต้นได้เหมือนเธอช่วยสอนเราหน่อยนะบีดก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวฉันจะช่วยซ้อมเธอในการร้องเพลงช่วยซ้อมเธอในการเต้นเดี๋ยวเธอฝึกไปเรื่อยๆเธอก็จะเก่งเหมือนฉันเองแสดงว่าบีดใช้ความสามารถในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิด
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ใช่แล้วบีดใช้ความสามารถในทางที่ถูกนั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเยาะเย้ยเพื่อนใช่ไหมคะเขาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยฝึกซ้อมให้คิวร้องเพลงเก่งเต้นเก่งเหมือนกับบีดนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำก็คือใบงานค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องค่ะโดยให้นักเรียนดูภาพแล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องภาพที่ควรปฏิบัติและเครื่องหมายกากบาทนะคะในภาพที่ไม่ควรปฏิบัติแล้วระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติให้สวยงามค่ะคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะคะสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปที่หน้า32ค่ะเปิดไปที่หน้า32นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้

หนใครเจอแล้วถ้าเจอแล้วเด็กๆต้องทำยังไงต้องเงียบได้แล้วนะคะแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงหันหน้ามาหาคุณครูค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฟังครูว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรทำอย่างไรนักเรียนปลายทางก็ฟังคุณครูไปด้วยนะคะดูนะคุณครูมีภาพให้ทั้งหมดกี่ภาพมีกี่ภาพมี6ภาพด้วยกันนะคะคุณครูให้นักเรียนดูภาพดูภาพนะคะแล้วทำเครื่องหมายถูกในช่องภาพที่ควรปฏิบัตินักเรียนก็ดูเลยว่าภาพไหนเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วใส่เครื่องหมายถูกลงไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายกากบาทหรือใส่เครื่องหมายผิดในภาพที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะเข้าใจหรือยังแล้วสุดท้ายให้นักเรียนระบายสีภาพในช่องที่นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหรือภาพที่ควรปฏิบัติค่ะตอนนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังนักเรียนปลายทางเข้าใจหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนทุกคนเข้าใจแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะบางคนยังไม่เรียบร้อยบางคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมีบางคนเรียบร้อยแล้วบางคนยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรตอนนี้นักเรียนวางดินสอวางสีลงก่อนนะคะแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะให้เด็กๆนั้นช่วยคุณครูตอบว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนลงไปนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะตอนนี้วางสีวางดินสอลงเลยค่ะเราไปดูเฉลยกันเลยนะคุณครูมีภาพให้กี่ภาพ6ภาพนะคะภาพแรกภาพแรกเขาทำอะไรเขาทำอะไรคะเขาฉีดน้ำใส่เพื่อนนะคะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมไม่ควรปฏิบัติควรใส่เครื่องหมายอะไรคะใช่ใส่เครื่องหมายผิดลงไปนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อไปภาพไหนภาพนี้เขาทำอะไรล้างจานเขากำลังล้างจานเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัติใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีในภาพที่ควรปฏิบัติค่ะต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรภาพอะไรคะตั้งใจเรียนหนังสือควรปฏิบัติไหมใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกและระบายสีให้สวยงามต่อไปภาพร้างรถเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายถูกค่ะและระบายสีให้สวยงามภาพต่อมาเขากำลังทำอะไรอยู่กำลังชกต่อยกับเพื่อนอยู่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะ
1: ไม่ควร
0: ใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายกากบาทหรือใส่เครื่องหมายผิดนะคะสุดท้ายเขาทำอะไรเขาเป็นโจรกำลังทำอะไรคะกำลังงัดประตูเลยเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายผิดนะคะภาพไหนที่ใส่เครื่องหมายผิดเด็กๆไม่ต้องระบายสีภาพไหนที่ใส่เครื่องหมายถูกให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามให้นักเรียนตรวจคำตอบของคุณครูของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนนั้นตอบถูกต้องหรือไม่ถ้านักเรียนตอบผิดนะคะสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆเก็บใบงานของตนเองได้เลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนกันนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องอะไรการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องค่ะการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการใช้ความสามารถในการทำความดีสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือใบงานที่7เรื่องเพื่อนที่ดีค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรคะวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยการใช้ความสามารถในทางที่ถูกใช่ไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเรานั้นมีความสามารถอะไรเราควรใช้ความสามารถไปในทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนและเราควรยินดีกับเพื่อนๆที่ใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องหรือช่วยสอนเพื่อนๆช่วยฝึกซ้อมเพื่อนๆที่อยากมีความสามารถเหมือนกับเราทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้ด้วยนะคะและใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จก็อย่าลืมนำกลับไปบ้านไปทำให้เรียบร้อยทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: วันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่เอ่ย
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่ครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่หนึ่งครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เป็นคลื่นยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะเดินศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับสำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนการเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซีไม่มีแล้วครับเมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ

0: องจำไม่ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริงๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้ใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดี

0: ไฟฉายมาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อน
2: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, student. How are you? Very good. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษการ English Subject คำถามเมื่อสักครู่ครูกุ้งถามแล้วถามกับเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางฟังคำถามครูกุ้งดีๆนะคะ How are you?
1: I'm happy.
0: ได้ยินได้ยินเด็กๆปลายทางตอบเลย I'm happy. I'm good. I'm great. I'm ตอบได้หลายอย่างเลยนะคะเด็กๆก็สามารถนำคำตอบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิมและที่สำคัญเพลงเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเพลงจำได้ป่ะครูกุ้งเคยบอกเด็กๆว่าเราจะเพิ่มเพลงอะไรมาคะ
1: goldfish
0: แต่ไม่ถึงกับ goldfish นะไม่ใช่ goldfish ทั้งหมดแต่เป็น fish โดยรวมแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นไปดูที่สไลด์ของเราเลยค่ะวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิม my lovely petsMy lovely pets ยังเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอยู่นะคะวันนี้เด็กๆจะไปดูสัตว์เลี้ยงของเราเป็นคำเดิมๆที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันและวันนี้สิ่งที่เรียนแล้วเด็กๆนำไปใช้ก็คือบอกความหมายอ่านออกเสียงบอกโครงสร้างประโยควันนี้เราจะต้องมาเรียงประโยคกันแล้วก็พูดให้ข้อมูลได้เน้นทักษะการพูดการบอกโครงสร้างเนาะเมื่อเด็กๆได้เรียบร้อยเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะ purpose
1: purpose
0: สัตว์เลี้ยงของเราที่เราร้องเพลงกันมีกี่ตัวแล้ว
1: 3 ตัว
0: ตัวแรกคืออะไรคะ
1: bird
0: ตัวแรกกางปีกกันเลยดีกว่า
1: bird
0: อ้าวกางปีกแล้วกางปีกออกแล้วก็โผบินอ้าวบินบิน

0: างภูผาใหญ่ตัวแรกเป็นเบิร์ดตัวที่สองเป็นไรนะ
1: ดอก
0: มาเลยเห่าเป็นแบบวันนี้เสียงเห่าของเราบาร์กิ้งเนี่ยจะต้องเป็นเสียงบาร์กบาร์กคือเสียงเห่าเนี่ยจะเป็นเสียงแบบเสียงเป็นตัวเล็กแล้วกันได้ไหมคะเอ๊ตัวเล็กๆเราเรียกว่าอะไรบิ๊กด็อกหรือสมอลด็อก
1: สมอลด็อก
0: โอเค everyone small dog นะ are you ready
1: yeah
0: ready D O G dog นิสัยดีดีอ้าวมีหน้าที่เฝ้า

0: 我记得，你我记得，你我记得。เยี่ยมมากโหเห่าได้น่ารักมากเลยเป็น small dog ทั้งหมดเนาะแล้วถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ
1: ่ big dog
0: big dog โอเค big dog แล้วเคยเจอ big cat ไหมครูกุ้งเคยไปเจออันเนี้ยเคยเห็นหนูไหมคะ
1: เ
0: ออ mouse หนูจะมีสองคำคือ mouse ตัวเล็ก rat ตัวใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ที่ในตลาดก็จะเป็นแรดเคยเห็นหนูตัวเท่าแมวไหมหนูกับแมววิ่งสวนกันตัวเท่ากันเลยฉะนั้นจะต้องเป็น big cat ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆแมวตัวเล็กๆพออาบน้ำนะก็ต้องเรียกว่า small cat อ้าวเรามาเป็น cat พร้อมๆกันเลยเร็วเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียว cat ร้องเมียวเมียว c a t catเมียวเมียวแคทมีขนแคท
1: มองไว้น่าดู
0: แคทชอบ

แค่ชอบอยู่ใกล้ๆเธอเมียเป็นแคทเรียบร้อยเป็นปลาดีกว่าวันนี้ลงไปในน้ำมั่งปลาอยู่ที่ไหนนะอ้าว

0: เราทำท่าหน่อยปลาปลาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ
1: Goldfish
0: Goldfish คือปลาทอง
1: fish.
0: แต่ถ้า fish แต่ถ้าทั่วไปเราเรียกว่า fish
1: fish
0: fish,
1: fish.
0: อ้าวปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายปลาจะไปไหนๆปลาก็ว่ายไปก็ดูง่ายดี fish นั่นก็คือปลา f อยู่ตัวหน้าตามมาด้วย i s กับ s นั่นอยู่ถัดไป4ตัวจำไว้

0: กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าปลาอ่านว่า fish ก็แปลว่าปลารอบแรกทำท่าไปแล้วรอบที่สองคลอไปกับครูกุ้งได้ไหมคะปลายทางร้องคลอกันไปด้วยแล้วก็ลองทำท่าดูนะคะอ้าวพร้อม one two three ปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายปลาจะไปไหนไหนปลาก็ว่ายไปก็ดูง่ายดี fish นั่นก็คือปลา F อยู่ตัวหน้าตามมาด้วย IS กับ S นั้นอยู่ถัดไป4ตัวจำไว้ F กับ I กับ S กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าปลา F กับ I กับ S กับ S อ่านว่า fish ก็แปลว่าอ่านว่า fish ก็แปลว่าเอ๊ะ fish มีตัวบ้างตัวอะไรบ้างนะลูก F กับ I กับ S กับ Sมี4ตัวก็คือ F กับ I กับ S กับ H อ่านว่า fish ก็แปลว่าอ่านว่า fish ก็แปลว่าโอ้เราทำท่าปลากี่ท่าเนี่ย2ท่ามี fish อย่างนี้แล้วก็ fish มีหัวแล้วก็มีหางเนาะได้คำศัพท์ไป4คำเลย dog มีอะไรบ้างนะ dog dog อ้าวแล้วถ้า cat ล่ะ c a fish ล่ะ F กับI กับ S กับ H แล้วมีอะไรอีกนะ bird B I R D bird โอ้ได้หมดเลยเด็กๆได้คำศัพท์หมดไหมเพสคำศัพท์มาเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาทบทวนคำศัพท์กันเลยตัวนี้ bird ไม่เอาออกเสียงกระชับนิดหนึ่ง bird bird bird bird ขึ้นต้นด้วย letterLetter B B bird พร้อมๆกัน B bird
1: B bird
0: B bird
1: B bird
0: มงคลดีกว่ามงคล letter B อยู่ไหนยะลูกหาให้หน่อยหาให้หน่อยเร็วไปหยิบ letter B ให้ครูกุ้งหน่อยนะเอ๊มาดูกันกับตาลมงคลหยิบถูกไหมคะ letter อะไรคะB letter B sound B B sound ปลายเก่งมากเก็บปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปตัวที่2ตัวอะไรคะตัวอะไรนะลูกขึ้นต้นด้วย letter
1: C
0: พร้อมๆกัน Kirk
1: cat
0: Kirk
1: cat
0: Mary กูกุ้งยังไม่ขึ้นมานะเคิร์กแคทขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ C C ตัวไหนเมอร์รี่มาเลยดูซิเมอร์รี่จะได้ไหมครูกุ้งไม่ขึ้นคำศัพท์นะเร็วเมอร์รี่เร็วท่องมาเลยตั้งแต่ตัวแรกเมอร์รี่หยิบตัวนี้มาเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันว่าของเมอร์รี่จะถูกไหม one two threeถูกไหมคะปรบมือให้เมอรี่หน่อยไปต่อตัวต่อไป
1: The dog
0: ขอบุญญาพร The ครูกุ้งไม่เคยไม่เอาออกมาแล้วนะบุญญาพร letter D ตัวไหนบอกมาเลยมาเลย The บุญญาพรหยิบตัวนี้มาเด็กๆคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะ Right or wrong ดูซิเฉลยพร้อมๆกันนับเลยพร้อมๆกันค่ะ1
1: 2
0: ถูกไหมถูกปรบมือให้บุญญาพรหน่อยค่ะพร้อมๆกัน
1: The dog
0: และตัวสุดท้ายเลยค่ะ
1: Goldfish
0: ปลาทองนะ Goldfish
1: เกิดกอล์ฟ
0: โอเมกมาเลยจ้าโอเมกขึ้นต้นด้วยตัวอะไรใช่หรอ
1: ใช
0: ่ใช่หรอ
1: ใช่
0: อ้าวเรามาดูพร้อมๆกันนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3
1: เ
0: กิดกอล์ฟ
1: เกิดกอล์ฟ
0: ขึ้นต้นด้วยเลเทอร
1: ์
0: G เหมือนเลขอะไรนะ
1: 9
0: แล้วโอเมกหยิบมาถูกไหมปรบมือให้โอเมกหน่อยค่ะไปต่อเรามาเล่นเกมกันดีกว่า
1: เอ๊
0: ในใ ในหลังหมายเลขนี้จะมีรูปที่เด็กๆต้องบอกคำศัพท์มาให้ได้อ่ะ Zip your lips ครูกุ้งจะเรียกเพื่อนคนที่ตั้งใจเรียนไม่พูดแทรกมาเปิดหมายเลขทีละหมายเลขแต่ต้องบอกให้ได้ว่าหมายเลขมีเลขอะไรเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเลขแรกคือเลขอะไรคะและที่สองโอเคแมนยูแมนยูอยากจะเปิดหมายเลขอะไรคะ1มาเลยถึงไหมแมนยู come on please แมนยูจิ้มไปเลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะออกถ่ายนะโอ้แมนยูคิดว่าถ่ายได้ไหมตัวนี้ได้ไหมคะคิดว่าเป็นอะไร
2: ด
0: ็อกใช่หรือเปล่าแมนยูถ่ายว่าเป็นด็อกนะไปได้ค่ะเอ๊มะลิจัสมินอีกสักรูปหนึ่งแล้วกันอีกสักเลขหนึ่งเอาหมายเลขอะไรคะ number 4 โอเค number 4 click โอ้คิดว่าเป็นตัวอะไร
2: dog
0: คิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: dog
0: dog เหมือนกันคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ่ะไปนั่งที่คิดว่าใช่ไหมลูก
1: ใช่อ่
0: ะปั้นดินมาปั้นดินหมายเลขอะไรปั้นดินบอกว่าขอ number 2กดเลยค่ะโอ้โหหน้าตาชัดมากตัวนี้อะไรนะ
2: dog
0: dog โอเคและสุดท้ายพี่เติร์ดเหลือหมายเลขอะไรพี่เติร์ด
3: tree
0: อ้าวออกไปเลยใช่ dog ไหมคะใช่แล้ว dog เห่ายังไงนะ
2: ห้องห้อง
0: โอ้โหอันนี้เสียงแบบนี้เป็น small dog หรือ big dog
3: small dog
0: โอเคขอบคุณพี่เติร์ดมากค่ะรูปนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่า
3: dog
0: dog มีตัวอะไรบ้างนะ
3: dog
0: เยี่ยมเลยไปต่อคำต่อไปคำต่อไปเอวาปิดอย่างนี้คิดว่ารูปอะไรให้ทายก่อนเอวามาหาโกโก้งเอวาทายก่อนนะมาบอกสิน้องปลายน้องปลายน้องปลายนั่งลงก่อนลูกคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: แคท
0: เอวาบอกว่าเป็นแคทมาทายกันหมายเลขอะไรดีคะ number 4โอเคอุ๊ย คิดว่าใช่ไหม คิดว่าใช่ไหม คิดว่าใช่แคทโหรูปแรกก็คิดว่าถูกเลยนะอาจจะไม่ใช่แคทก็ได้อาจจะเป็นไทเกอร์ก็ได้นะ เออสีคล้ายๆกันเนาะอ้าวถ้วยฟูถ้วยฟูมาหน่อยถ้วยฟูถ้วยฟูว่าหมายเลขอะไรดี
4: number 1
0: click number 1โอ้โห big eyes เลยเนาะคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: cat
0: คิดว่าเป็น cat เอ๊ะครูกุ้งว่ายังไม่มั่นใจใบพลูอยู่ไหนเอ่ยใบพลูมาใบพลูหมายเลขอะไรดีthree อ่ะ number 3มั่นใจไหมว่าเป็นแคทมั่นใจใช่ไหมโอเครูปสุดท้ายรูปสุดท้ายให้มากขึ้นน้องออบิทหมายเลขอะไรคะเหลือหมายเลข number 2มั่นใจไหมว่าเป็นแคทมั่นใจเอาคลิกเลยโอ้โหใช่มั้ยชัดเจนเลยมั้ยเป็นตัวอะไรเนาะ
2: แคท
0: ไม่ใช่ไทเกอร์เนาะโอเคปรบมือให้คนที่มาเปิดและตอบได้ถูกค่ะ Cat มีตัวอะไรบ้างนะ
3: C-A-T
0: Cat นิสัยดีดีเนาะไปตัวต่อไปปิดไว้แล้วปันปันมาเลยปันทายว่าเป็นอะไรบอกมาก่อนทายว่าเป็นอะไรปันปันทายว่าเป็น birdBird มั่นใจเปล่ายังไม่เห็นขนาดนี้ยังมั่นใจหมายเลขอะไรดีต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษได้นะ number
3: 1
0: อันนี้คือ number 2ใช่ไหมไม่ใช่นับดีๆ 1 2 3หมายเลขอะไรคะ
2: 3
0: อ้าวคลิก number 3โอ้โหใช่ไหม
3: ใช
0: ่ไปกัปตันมากัปตันว่าเป็นตัวอะไรไทยแล้วกัปตันบอกว่าเป็นตัวอะไรคะ bird bird หมายเลขอะไรบอกคุณกุ้งก่อน number 4โอเคไปคิดว่าใช่ไหมใช่อ้าวพอยมาพอยว่าเป็นตัวอะไรเห็นแค่นี้พอยว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: bird
0: พอยบอกว่าเป็น bird อ้าวหมายเลขอะไรดีคะ
2: two
0: click number 2โอเคโหชัดเจนมากชัดเจนมากเลยคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่เบิร์ดไหม
2: ใช
0: ่ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไปนั่งทีได้มาเลยค่ะ ID number อะไรที่เหลือคะ
2: one
0: number อะไรคะ
2: one
0: อ้าว click number one ใช่ไหมตัวอะไรลูก
2: bird
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อ้าวและเบิร์ดมีตัวอะไรบ้างใครจำได้ขอบคุณมากค่ะใครจำได
2: ้
0: B-I-R-D-Bird เราแสดงว่าถูกและรูปสุดท้าย
2: โอ้
0: แน่ใจกุ้งอาจจะเอารูปเดิมมาก็ได้นะ
2: ใช
0: ่ป่ะฟินิกซ์หมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดีฟินิกซ์ number 2ก่อนจะเปิดทายมาก่อนว่าเป็นอะไรคะ
2: Goldfish
0: ฟินิกซ์บอกว่าเป็น Goldfish ใช่หรือเปล่าลองดูกด number 2เลยคลิกฟึบใช่เหรอมันกระโดดงี้ใช่เหรอใช่ไหมใช่ไปต่ออุ๋งว่าเป็นตัวอะไร Goldfish อุ๋งว่าเป็น Goldfish ใช่ไหมคะอุ๋งคลิกหมายเลขอะไรอยากจะคลิกหมายเลขอะไร3โอเคคลิกNumber 3ใช่เหรอมันคือต้นไม้นะมันคือต้นไม้นะใช่เหรออุ๋งใช่อ่ะโอเคอุ๋งว่ายังเป็น goldfish หันสาเล็กเหลือหมายเลข number 1กับ number 4หันสาเล็กคิดว่าเป็นรูปอะไรคะ
2: goldfish
0: เป็น goldfish เหมือนกัน number อะไรดี number 1ถึงไหมคลิกถึงไหมโอเคถึงด้วยพร้อมๆกันเห็นรูปเลย goldfish และเหนือ number 4ขอคลิกหน่อยนะกุ้งขอคลิกหน่อยนะมันไปได้จริงๆใช่ไหมอ๋อไปได้จริงๆรูปนี้ออกเสียงพร้อมๆกัน
2: goldfish
0: ไม่ใช่ fish แต่เราบอกประเภทของเขาเลยว่า goldfish คือปลาทองเอ๊ะมีตัวอักษรอะไรบ้างนะใครจำได
2: ้
0: L D F I S HGoldfish เยี่ยมมากคำศัพท์ไปพร้อมเรียบร้อยแม่นแล้วคราวนี้คำถามนี้ใครจำได้ครูกุ้งถามในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันถามว่าอะไรคะ Do you have a pet เก่งมากณัฐวัฒน์บอกเลย Do you have a pet
2: Do you have a pet
0: Do you have a pet
2: Do you have a pet
0: เสียงจะสูงที่เพชรนะ Do you have a petเยี่ยมเลยถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูปลายจะตอบได้2อย่างคือ yes กับ no จำไว้นะคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูตอบได้2อย่างคือ yes กับ no และเมื่อถาม you ต้องตอบ I ให้เทคนิคเลยถ้าเห็นคำถามเป็น you ต้องตอบ I ถาม you คือคุณตอบ I คือฉันถาม you ตอบ I อ้าว do you have a pet ตอบได้2อย่างคือ yesI have อ่ะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์กับถ้าไม่มี
2: no
0: ถ้าไม่มีแล้วตอบว่า
2: no
0: I don't ออกเสียงท้ายด้วยให้ชัดเจนนะคะถ้ามีบอกเลย yes I have a dog yes I have a cat yes I have a bird yes I have a goldfish แต่ถ้าบ้านไหนไม่เลี้ยงก็ no I don'tมาดูกันเลยค่ะตัวแรกครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไร
2: cat
0: ครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไรคะ
2: cat
0: ครูกุ้งถามเด็กๆตอบ Do you have a pet
2: Yes I have a
0: cat Yes I have a cat มีตัวอะไรบ้าง
2: สี
0: แน่ใจนะพร้อมๆกัน one two
2: three
0: เยี่ยมเลยไปต่อตัวที่สองค่ะถามคำถามว่าอะไรนะลูก
2: yes.
0: ถามคำถาม
2: Do you have a pet
0: Do you have a pet
2: Do you have a pet
0: เอ๊มีไหมคะ
2: ม
0: ีเราตอบทันทีเลยว่า
2: yes
0: I have bird มีตัวอะไรบ้างนะ
2: B-I-R
0: เยี่ยมมาก B-I-R the bird เยี่ยมเลยค่ะไปต่อคำถามต่อไปคำถามถามว่าอะไรนะลูก
2: Do you have a pet?
0: Do you have a pet? คำตอบต้องตอบว่า
2: Yes, I have a dog.
0: ปั้นดินปั้นดินมืออย่างเดียวปั้นดินต้องตอบครูกุ้งให้ได้ครูกุ้งถามนะ Do you have a pet?
2: Yes, I have a dog.
0: Dog มีตัวอะไรบ้างคะ
2: Dog.
0: เยี่ยมเลยและลงท้ายประโยคก็ต้องมีJoyful stop เยี่ยมค่ะไปต่อคำถามนี้ Do you have a pet?
2: Do you have a pet?
0: ตอบว่าไง
2: I have a goldfish.
0: Goldfish คำนี้ยาวมีตัวอะไรบ้างนะ
2: G O L
0: D F I
2: H
0: Goldfish เมื่อลงท้ายประโยคต้องมี
2: คุณ
0: เยี่ยมเลยค่ะคราวนี้ดูเอาแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงอ่ะจะต้องตอบว่าอะไรถามนะแล้วตอบครูกุ้งถามนะเด็กๆตอบพร้อมกันนะ Do you have a pet?
2: No, I don't.
0: No, I don't. No, I don't. เยี่ยมเลยค่ะ No, I don't. ตอบง่ายๆเลยคราวนี้เด็กๆดูนะคะเอ๊คนนี้เป็นครูกุ้งตอนเด็กๆครูกุ้งเลี้ยงตัวอะไรอะถ้าบอกนะเราจะต้องบอกเป็นประโยคว่าอะไรนะI have a dog พร้อมกัน I have a dog
2: I
0: ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นเส้นตรงเขียนยังไงนะ
2: ตรง
0: เส้นตรงมีขีดข้างบนขีดข้างล่างเหมือนประโยคนี้เลยค่ะ I have a แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์อยู่ในช่วง speaking practice ตอนนี้จะฝึกให้เด็กๆพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้ได้เนาะอย่างถ้ากูกุ้งมีตัวนี้ครูกุ้งจะบอกว่าอะไรนะ ครูกุ้งมีตัวนี้ต้องบอกว่าอะไรนะ
2: I have a
0: dog มีกี่ตัวคะ
2: One
0: มีกี่ตัวคะ
2: One
0: หนึ่งตัวเราก็บอก a dog แต่ถ้าครูกุ้งลิงก์สองตัวล่ะเราจะบอกว่าอะไร
2: Two
0: dog ไม่ได้ I have two dogs
2: I have two dogs
0: ไปต่อไปต่อถ้าครูกุ้งมีตัวนี้มีตัวนี
2: ้
0: I have a goldfish I have a goldfish ถ้าครูกุ้งมี4ตัว
2: I have four goldfish
0: I have four goldfish เยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆพูดได้ส่วนใหญ่ตอนนี้เพราะทักษะการพูดครูกุ้งฝึกไว้ยาวอย่างรอบที่แล้วถามตอบกันแล้วก็บอกได้ว่าตอนนี้ให้ข้อมูลได้ว่าสัตว์เลี้ยงเรามีตัวอะไรเมื่อได้แล้วครูกุ้งอยากให้เด็กๆบอกตัวแรกจังเลยใครอยากให้อ่านให้เพื่อนฟังบ้างคะกลุ่มไหนดีเอาเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่ม3 stand up pleaseยืนที่โต๊ะตัวเองเลยยืนที่โต๊ะตัวเองอ้าว stand up stand up คืออะไรคะ
2: ย
0: ืนขึ้นอ้าวกลุ่ม3 stand up please บุญญาพรไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องขยับเก้าอี้อ้าวบนกระดานบนสมาร์ทบอร์ดประโยคแรกเราจะอ่านว่าอะไรคะ
2: I have a bird
0: ตอนนี้คุณครูสามารถประเมินได้นะว่าเด็กคนไหนอ้าปากพูดเนาะเราประเมินการพูดกันครูกุ้งอ่ะประเมินโดยรวมกันเลยคุณครูปลายทางลองดูนะคะลองใช้วิธีครูกุ้งเรียกเป็นกลุ่มแล้วให้ยืนขึ้นแล้วก็ลองฝึกอ่านฝึกพูดประโยคเพื่อที่เราจะประเมินได้ว่าเด็กๆได้ตามตัวชี้วัดที่เราได้ระบุไว้ไหมนะคะอ่ะพร้อมกันนะประโยคแรกค่ะ
2: I have
0: a bird กัปตันน้ำหมอกัปตันอ้าปากกว้างๆพร้อมๆกันใหม่ 1 2 3จำได้ไหมว่า bird มีตัวอะไรบ้างคะ

0: Group 3. I have a bird.
1: I have a bird.
0: Okay, sit down please. Group 5. Group 5, stand up please. Smile. Smile คืออะไรคะ? ยิ้ม. Group 5. Are you ready?
1: Yes.
0: อ่านประโยคนี้พร้อมๆกันอ่านว่าอะไรคะ?
1: I have a cat.
0: มาแคทๆเฉยๆได้ไหม? ไม่ได้ประโยคนี้ต้องอ่านว่า
1: I have a cat.
0: จำได้ไหม? Group 5. Cat มีตัวอะไรบ้างคะ?
1: C-A-T.
0: เยี่ยมมาก. C-A-T. อ่านอีกหนึ่งรอบเลยค่ะ. I am ไม่ได้ฉันไม่ได้เป็น have คือมีปั้นทุกปั้นดินจะทุกครั้งเลยนะปั้นดินออกเสียงใหม่ I have พร้อมนะ 1 2
1: 3
0: I have a cat โอเค group 5ต้องมีความมั่นใจมากกว่านี้ sit down please ต่อไปรูปนี้เลยค่ะ group 2 stand up pleasegroup 2มั่นใจนะอุ๋งวันนี้ถักเปียสวยด้วยอุ๋งต้องมั่นใจตอบเอ๊ะรูปนี้เป็นอะไรคะลูก
1: dog
0: dog มีตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างคะ
1: dog
0: dog เติมไปเรียบร้อยแล้วประโยคนี้ต้องอ่านว่าอย่างไรคะ
1: I have a dog
0: โอเมกมั่นใจดีมากเสียงดังฟังชัด 1 2 3เยี่ยมมากไปต่อกลุ่ม1 stand up please คำนี้ยาวเลยคำนี้อย่าเพิ่งเติมก่อนคำที่หายไปคือคำว่าอะไรลูก
1: goldfish
0: มีตัวอะไรบ้าง
1: G-O-L-B
0: D ณัฐวัฒน์บอก G-O-L-B ใช่ตัว B ไหม
1: ไม
0: ่ใช่ต้องเป็นตัวD อีกหนึ่งรอบค่ะ 1 2 3 G Phoenix O L D I S H คำนี้เลย Goldfish ประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูก
1: I have a goldfish
0: โอ้โหเยี่ยมมากเสียงดังฟังชัดกรุ๊ป1ปรบมือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยอ่ะ sit down pleaseเราเรียกกันเป็นกลุ่มๆนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถประเมินได้ว่าเด็กแต่ละกลุ่มเด็กแต่ละคนจะต้องเพิ่มเติมเสริมอย่างไรหรือว่าคนไหนที่ยังไม่คล่องอย่างณัฐวัฒน์ครูกุ้งเห็นแล้วตัว B กับตัว D ยังสับสนอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะต้องเสริมกันตอนหลังนะคะเมื่อเด็กๆได้แล้วอ่านประโยคได้แล้วพูดได้แล้วเรามาเรียงประโยคกันค่ะประโยคนี้ไม่มีรูปด้วยเด็กๆคิดว่าประโยคนี้จะอ่านว่าอะไรคะใช่หรอไม่มีรูปยังอ่านได้เก่งมากเลยต้องแปลว่าอะไรนะลูก
1: I have a cat
0: ตัวแรกต้องเป็นอะไรคะ
1: I
0: ตัวแรกต้องเป็นตัวอะไร
1: I
0: ขึ้นต้นประโยคจำง่ายๆครูกุ้งให้นิกถ้าประโยคภาษาอังกฤษขึ้นต้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหลือก็จะต้องเป็น
1: ต
0: ั
1: วพ
0: ิ
1: มพ
0: ์เล็ก I ต่อไปต่ออะไรคะ
1: have
0: มีตัวอะไรบ้าง
1: have
0: เอ๊ตัวนี้เนาะคิดว่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเค I have ตัวต่อไปอะไรคะ
1: AR
0: ต่อไปคำสุดท้าย cat และมาพร้อมจุด full stop พร้อมๆกันเลยค่ะ I have a cat ตัวนี้ป่ะ
1: no
0: ตัวนี้ไหมตัวนี้ไม่ใช่อีกตัวนี้ได้ไหม
1: Yes
0: โอเค I have a cat คำต่อไปเลยค่ะเด็กๆคิดว่าประโยคนี้จะอ่านว่าอะไร
1: I have a dog
0: ขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอะไรนะ
1: I
0: สังเกตนะตัวนี้ก็เรียกตัว I เหมือนกันพิมพ์ใหญ่และแบบนี้ก็เป็นตัว I เหมือนกันครูกุ้งมีนำเสนอให้สองแบบแต่เวลาป.1ของเราเริ่มเรียนเริ่มเขียนครูกุ้งขอให้มีเส้นข้างบนเส้นข้างล่างได้ไหมคะได้เนาะฟอนต์ของคอมพิวเตอร์บางทีจะมีเป็นแค่เป็นเส้นตรงครูกุ้งก็เลยต้องนำเสนอทั้งสองแบบเพื่อให้เด็กๆได้ดูว่าถูกต้องทั้งสองแบบนะโอเมกเนาะ พอถูกต้องทั้ง2แบบแล้วเลือกใช้ตอนนี้ครูกุ้งขอให้เลือกใช้เป็นแบบ

0: เส้นตรงขีดบนขีดล่างนะคะคำต่อไปคำว่าอะไร have คำว่าอะไรนะ have เอ๊ะมีตัวอะไรบ้างคะเยี่ยมเลย I have อะไรอะไรต่อ A A A 1แล้วตัวต่อไปคือ bird เหรอคำว่าอะไรนะ dog dog มีตัวอังคะเยี่ยมมากอ้าวเมื่อฝึกเรียงกันได้แล้วเรียงของครูกุ้งหน้าจอคราวนี้ครูกุ้งอยากให้เด็กๆมาลองฝึกเรียงกันบ้างครูกุ้งก็จะมีบัตรคำคุณครูปลายทางลองดูนะคะใช้กระดาษ A4 แบ่งครึ่งแล้วเขียนคำศัพท์ไปเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ลองเรียงประโยคกันนะคะมาดูของครูกุ้งพร้อมๆกันครูกุ้งจะมีที่เรียงตรงนี้1 2 3 4 5ในการเรียง1ครั้งก็จะมี5คนถ้าครูกุ้งหยิบตัวนี้ประโยคนี้ก็จะต้องบอกว่าเมื่อสักครู่กลุ่มอะไรนะลูกกลุ่ม4ยังไม่ได้ยืนตอบยืนอ่านขอกลุ่ม4นำคำศัพท์ตรงนี้ไปเรียงหน่อยค่ะข้างหน้าชั้นนะหยิบเลย I have อ่ะหยิบเลยค่ะหยิบไปคนละใบเลยอ่ะหยิบไปอ่ะไปอ่ะน้องไปได้ไปเรียงหน้าประโยคสิไปเรียงหน้าห้องนะอ้าวดูสิช่วยกันจัดการใครจะเป็นคนแรกโอเคอ้าวเหยียบไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งค่ะเหยียบไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งมาดูสิครูกุ้งขอเช็คคำตอบดูเพื่อนๆช่วยเช็คคำตอบหน่อยอ้าวต้องทำไมนะคะครูกุ้งแอบได้ยินนะเพื่อนบอกว่าจุดต้องชิดกับด็อกเลยอ่ะช่วยกันถือ2คนโอเคต้องชิดกันเลยเพราะเป็นคำสุดท้ายใช่ไหมเมื่อคำสุดท้ายจบประโยคก็จะต้องมีจุด full stop เอ๊ะคำที่เพื่อนเรียงอ่ะเด็กๆถือดีๆเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางไม่เห็นคำศัพท์นะถือแนวเดียวกันตั้งๆจ๋าตั้งๆจ๋าถือแนวเดียวกันเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นชัดจับตรงมุมโอเคเยี่ยมเลยประโยคนี้อ่านว่าอย่างไรคะอ่านใหม่พร้อมๆกัน เยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมาเลยค่ะเอามาคืนครูกุ้งไปต่อนะเอายากๆหน่อยได้ไหมได้นะคะเอาเป็นตัวนี้ละกันI have a goldfish เอ๊ะประโยคจะต้องเรียงว่าอย่างไรขอกรุ๊ป5เลยค่ะกรุ๊ป5มาเลยหยิบไปเรียงเลยไปเรียงประโยคเลยค่ะดูสิเพื่อนยืนถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ไหมคะ
1: ถูก
0: นะคะแต่ว่าโอ้น่ารักมากเราย้ำกันอยู่เสมอว่าเมื่อคำสุดท้ายก็ต้องจุดฟูลซอฟอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะประโยคที่เพื่อนเรียงอ่านว่าอย่างไรคะ
1: I have a goldfish
0: พร้อมกัน
1: I have a goldfish
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเมื่อเด็กๆเรียงประโยคแล้วคราวนี้มาเลยค่ะสิ่งที่จะให้ทำต่อไปเรามาดูกันดีกว่าห้องเราอะอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรมากที่สุดเอาครูกุ้งขอเก็บตรงนี้เลยอ้าวเลือกไว้ในใจเลือกไว้ในใจนะเดี๋ยวต่อไปครูกุ้งจะแจกกระดาษให้เด็กๆคนละ1ใบพร้อมนะเลือกไว้ในใจ1ตัวยังเลือกแล้วนะครูกุ้งจะแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นผู้ชายจะเป็นสี
1: ฟ
0: ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลูกผู้หญิงก็จะเป็นสีพิงค์ไม่ใช่พิงค์นะพิงค์อย่างเดียวพิงค
1: ์
0: หลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกประโยค

0: เลือกประโยค1ประโยคที่ตัวเองอยากเลี้ยงและมีหรือมีจริงๆเช่นถ้าครูกุ้งมีตัวนี้ครูกุ้งก็จะต้องเขียนคำว่า I เขียนประโยคนี้ว่า I have a dog และลงท้ายประโยคต้องมีและประโยคต่อไปถ้าเราเลี้ยงอยากเลี้ยงตัวนี้เราต้องบอกว่าและถ้าเราอยากเลี้ยงตัวนี้ก็ต้องบอกว่าและต่อไปอยากเลี้ยงตัวนี้และลงท้ายประโยคต้องมีเวลาเขียนตัว i ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะแต่ก็ไม่ต้องใหญ่เต็มกระดาษแล้วเขียนไม่ได้นะแล้วก็เขียนประโยคตัวต่อไปให้เล็กๆให้แบบพอดีกระดาษได้ไหมคะได้นะหลังจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆนำมาติดดูว่าถ้าเราเป็นด็อกเราก็มาแปะตรงนี้เราเป็นแคทเราอยากเลี้ยงตัวนี้ก็มาแปะตรงนี้แปะเรียงไปเลยเราจะมาดูกันว่าใครเลี้ยงตัวไหนมากที่สุดเด็กๆมาเดากันดีกว่าคิดว่าห้องเราจะเลี้ยงตัวอะไรมากที่สุดคะแมนยูฮะใครว่าด็อกใครว่าด็อกยกมือครูกุ้งว่าด็อกเยอะที่สุดนะใครว่าแคทเยอะที่สุดยกมือโอ้บรรดาทาสแมวใครว่าเบิร์ดเยอะที่สุดยกมือมาดูกันใครว่าโกลด์ฟิชเยอะที่สุดยกมือเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนจะเขียนตัวอะไรนะคะมาเดี๋ยวมารับกระดาษทีละคนเลยค่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอผู้ชายมาก่อนเลยค่ะบอยเข้าแถวเรียงไม่แย่งกันไปเขียนตรงนี้นะเพราะว่ากาวอยู่ข้างบนไปเวลาทำงานมีเสียงไหมคะ Sit your lips เขียนให้สวยนะคะไม่ต้องเขียนชื่อเนาะเขียนแค่ประโยคที่เราอยากเลี้ยงกาวจะอยู่ด้านบนนะลูกพยายามเขียนให้กาวอยู่ด้านบนนะไปต่อผู้หญิงเลยค่ะ girl มาต่อแถวเลย you're welcome you're welcomeมีการถามด้วยนะเธอเอาอะไรเธอจะเขียนตัวอะไรแล้วเลย You're welcome อุ๋งไม่ชอบแมวเหรอผมว่าก่อนเป็นทาสแมวเขียนเลยนะคะเด็กๆกาวต้องอยู่ด้านหลังนะกระดาษโพสต์อิทกาวอยู่ด้านหลังนะเรียบร้อยลงมือเขียนแบบไม่มีเสียงพร้อมไหมคะอ้าวเลือกเลยจะเป็นตัวไหนแล้วมาดูกันว่าตัวไหนเยอะที่สุดของพวกเราฮะคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
1: แคท
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: คิดว่าแคทเยอะสุดเหรอเด็กๆดูรูปประโยคนะครูกุ้งให้ดูรูปประโยคตรงนี้ครูกุ้งเขียนติดกันไหมคะบีดเขียนติดกันเป็นพืชนะอ่านไม่ออกนะลูกอ่านไม่ออกนะลูกเขียนติดกันเป็นพืชอย่างนี้ไม่ได้นะลูกต้องมีเว้นช่องไฟใครเขียนเสร็จแล้วมาเลยค่ะลองมาติดดูซิใครเขียนเรียบร้อยแล้วมาติดเลยไหนมีโกลฟิชนะต่อเลยนะไปได้ค่ะไปได้ด็อกหนูเขียนว่าอะไร I have a cat อยู่นี่ค่ะอันนี้อะไร
1: cat
0: a cat ต่อนี่

0: ตัวอะไรคะไออ่านดิ I have อะไร
1: I have หนักเลย
0: ต้องไปเขียนมาด้านนี้ลูกเพราะด้านนี้มันเป็นกาวติดถ้าหนูติดไม่เห็นต้องไปเขียนหน้านี้นะไปไม่ต้องลบนะลูกไปเยี่ยมติดห่างๆมาหน่อยไหนคะโอ้ยทาสแมวยาวเลยอ่ะเดี๋ยวกูก้มขยับหน่อยตัวอะไรคะ
1: แค
0: ทแถวนี้มีเสียงดังงานเสร็จยังคะตัวไหนคะ
1: ด
0: ็
1: อก
0: ด็อกข้างบนเนาะแคทได้ยังไงหนูเขียนคำว่าด็อกกับลูกอ่านซิ I have อะไรคะอันนี้อะไรคะ I have a cat เนาะไอ้แฮะอะไรคะบีดต้องเขียนใหม่บีดดูครูกุ้งเขียนติดไหมคะไม่ติดลบเขียนใหม่เลยลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ค่ะมาต่อเลยไอ้แฮะอะไร
1: ไอ้แ
0: ฮะเยี่ยมต่อไปอันนี้อะไรคะอ่านสิ
1: ไอ้แฮะ
0: แคทอันนี้ใช่ไหมโอเคมาไปต่ออ่านว่าอะไรคะ I have
1: I can
0: ลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop ค่ะไปจุดมาก่อนมาเลยอันนี้อะไรคะ
1: I have
0: โอเคติดกันไหนติดกันไหนโอเคตังตังจ๋านาวาจ๋าซิปยอลิปส์แป๊บหนึ่งเนาะเพื่อนใช้สมาธิเขียนอันนี้อะไรคะรูปไหนต้องติดตรงไหนโอเคครูกุ้งติดให้นะอันนี้ล่ะคะ
1: I have
0: a bird อยู่นี่ต้องลบเขียน bird ใหม่ bird เขียนผิดนะแล้วลงท้ายประโยคต้องมีจุดฟูลสต็อปต่อไปอ่านดิ
1: I have
0: อะไรนะไปต่ออันนี้ล่ะคะโอเคด็อกอยู่ไหนไปต่ออ่านเลยค่ะเยี่ยมต่อที่นะเด็กๆแถวยาวสุดคือแคทแคทมายาวแล้วอันนี้อะไรคะหนูต้องเขียนด้านนี้เพราะว่าด้านนี้คือกาวเขียนด้านนี้นะเขียนตรงนี้ไปอันนี้อะไรไอ้แหปะโกฟิชโอเคไปต่ออันนี้อะไรคะไอ้แหปะดอกใช่ไหมอันนี้อะไรไอ้แหปะดอกโอเคอันนี้ล่ะคะ
1: ไอ้แห
0: ปะเบิร์ดทุกคน one two three คำว่าอะไร four five six seven eight nineten zip your lips มีเสียงไหมคะอ่านให้กุ้งฟังก่อน I have อะไรคะโอเค I have อะไร
1: ค่ะ
0: เวลาเขียนต้องไม่ติดบีดต้องแก้ปัญหาเรื่องการเขียนนะลูกนะบีดยังปัญหาเรื่องการเขียนของบีดยังไม่ได้นะอ่ะเด็กๆขาเรามาดูกันเรามาดูกันทั้งหมด I have a dog มีกี่คนนะ12 3 4 I have a cat มีกี่คน1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 17คนเลยต่อไปอันนี้คืออะไรคะอายก่อนแล้ว I have a bird มีกี่คนอันนี้ล่ะคะ โอ้ four fish กี่คน มากที่สุดคือ
1: yeah.
0: มากที่สุดคือ
1: yeah.
0: โอเคเรา

0: รุปได้ว่าห้องนี้ชอบตัวอะไรมากที่สุดคะห้องนี้ชอบตัวอะไรมากที่สุดแคทถ้าเรามีแมวเราก็ต้องบอกว่า I have a cat ในช่วงสุดท้ายของเรา wrap up ประโยคนี้อ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3เยี่ยมมากเลยทั้งหมดนี้เราได้บอกว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรฝึกการเขียนด้วยนะคะที่สำคัญในการฝึกการเขียนเด็กๆพยายามเว้นช่องไฟให้ห่างเท่าๆกันเราเขียนติดๆกันได้ไหมบีด
1: ไม่ได้
0: บีดต้องพัฒนาเรื่องการเขียนการเขียนเราจะเขียนไม่ติดกันนะคะวันนี้โอ้โหเด็กๆได้ทำสำรวจกันมาแล้วว่าแคทเยอะที่สุดชอบเลี้ยงไหม
1: ชอบ
0: ถ้าชอบเลี้ยงก็เลี้ยงมาแล้วครูกุ้งเอาไปเล่นด้วยที่บ้านด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เราชอบเลี้ยงเราก็ต้องดูแลกันอย่างดีนะคะคำศัพท์4คำประโยคการถามตอบเด็กๆก็ต้องฝึกกันให้คล่องนะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะประเมินเด็กๆได้เหมือนที่ครูกุ้งประเมินเช่นยืนกันเป็นกลุ่มแล้วก็ให้อ่านเราก็จะสังเกตเด็กได้ต้องประเมินเด็กได้ประเมินการเขียนเว้นช่องไฟกันยังไม่ได้ดีเลยเราก็ต้องไปพัฒนากันนะคะในครั้งหน้าเรื่อง A Fish is in a Bowl ก็เป็นเรื่องสนุกอีกแล้วมีกิจกรรมให้ทำอีกแล้วเด็กๆอยากเรียนไหมคะแฮปปี้ไหมวันนี
1: ้
0: โอเคเด็กๆแฮปปี้ครูกุ้งก็แฮปปี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางที่ทำให้กิจกรรมบรรลุไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ
2: คัสเลดี้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เ
2: อ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง

พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณ

0: ครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับเด็กๆครับมันนำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: เอาละครับเด็กๆครับช่วยคุณครูแม็กอ่านชื่อเรื่องนิดนึงเอ๊ะใครพอช่วยอ่านได้เนี่ยชื่อเรื่องอะไรวันนี้การสรอสรออางอสางไม้โทสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพตอนนี้เด็กๆก็จะมาฝึกในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะครับดังนั้นถามย้อนกลับโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วนนะ
2: 2
1: ส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที
2: ่
1: โจทย์บอกดังนั้นองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาต้องครบถ้วนตอนนี้เด็กๆเรียนรู้องค์ประกอบไปแล้วนะครับเพราะว่าเด็กๆเคยฝึกสร้างโจทย์ปัญหามาจากในเรื่องของการบวกมาแล้วนะครับตอนนี้การลบเด็กๆก็ฝึกในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาไปแล้วคราวนี้เราต้องทำไมครับลงมือสร้างโจทย์ปัญหาบ้างนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการลบวันนี้ก็จะมีภาพให้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องทำไมครับสร้างเรื่องราวหรือโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาพนั่นเองนะครับนั้นเรียนรู้กันวันนี้แล้วเด็กๆต้องทำไมครับได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากอะไรครับวันนี้จากภาพนั่นเองเดี๋ยวมีภาพมาให้เด็กๆก็ทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหานั้นก็ต้องมีส่วนที่โจทย์บอกเป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีส่วนที่โจทย์ถามที่เป็นประโยคคำถามนั่นเองนะครับก็อาจจะถามว่าเกี่ยวกับเหลือกี่คนเหลือกี่อันเหลือกี่แท่งมีมากกว่าเท่าไหร่นั้นในเรื่องของทำไมครับโจทย์ปัญหาเด็กๆก็เรียนรู้มาหลากหลายและไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องของการเอาออกโจทย์ปัญหาค่อนข้างยากเลยก็จะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบแล้วก็ทำไมครับในอีกลักษณะหนึ่งเป็นการทำไมครับรู้จำนวนทั้งหมดแล้วก็รู้จำนวนกลุ่มหนึ่งก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็สามารถหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งได้ก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับนั้นลักษณะของโจทย์ปัญหาในลักษณะนี้ก็จะทราบจำนวนทั้งหมดนะครับตัวอย่างถ้ายกให้เด็กๆเห็นได้ภาพได้ชัดเจนเลยก็จะเป็นมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนใช่ไหมเด็กๆทราบอยู่แล้วสมมติมีนักเรียนทั้งหมด10คนเป็นผู้หญิง5คนถ้าเป็นผู้ชายกี่คนล่ะเป็นผู้ชายกี่คนนะ5คนเช่นเดียวกันนะครับก็ในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นในลักษณะของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเด็กๆก็ต้องหาตำแหน่งแล้วก็มาอธิบายนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์กันต่อไปเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้างล่ะครับสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเอาละครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
2: 2ตาดู2หูฟัง3คิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับมาทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเ
1: ฮ้ๆอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยวันนี้เสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันไปเลยอันดับแรกต้องทำไมครับทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการลบก่อนนะครับนั้นเด็กๆก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนนะครับเอาละครับครูแม็กมีโจทย์ปัญหามาให้อ้าวช่วยอ่านนิดนึงแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นบอแองอแบงไหมเอกแบ่งให้น้อง
2: 2
1: ชิ้นอ้าวเหลือ ขนม

0: โดนัทกี่ชิ้นอ้าวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแบ่งให้น้อง2ชิ้นแบ่งให้น้องนะ2ชิ้นเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้น
1: 4ช
0: ิ้
1: น
0: โอ้โหตอบได้ทันทีเลยนะครับอ่ะคราวนี้คำถามเอ๊ะตรงไหนเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นข้อความสีอะไรครับสีอะไรเอ่ยสีแดงเป็นส่วนที่โจทย์ถามเพราะมีคำว่าเห็นไหมครับกี่ชิ้นเอาละแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะครับก็คือแม่ซื้อโดนัทมาเท่าไหร่นะ6ชิ้นแบ่งให้น้อง2ชิ้นเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นเนี่ยกี่ชิ้นกี่ชิ้นเลย4ชิ้นอ้าวลองดูนะครับอ้าวคราวนี้เขาบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไร
1: แม
0: ่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นเอ๊ะเขาบอกแค่นี้หรือเปล่าแบ่งให้น้อง2ชิ้นอ้าวบอกเพิ่มเติมมาด้วยว่าแบ่งให้น้องกี่ชิ้นนะ
1: 2
0: ชิ้นเอาละส่วนที่โจทย์บอกมา2ส่วนนะอ้าวคราวนี้เพิ่มเติมเอ๊ะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะทวนอีกครั้งนึงเหลือขนมโดนัท
1: ก
0: ี่ชิ้นเอาละครับเด็กๆครับถ้าจากโจทย์ปัญหาข้อนี้ถ้าให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์จะว่ายังไงเนี่ยข้อนี้ว่าไงเอ่ย6
1: ลบด้วย2ได้4
0: ดังนั้นหาผลลบได้เลยใช่ไหมครับก็คือ6ลบด้วยอะไรนะ
1: 2
0: ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: เหลือขนมโดนัท4ชิ้นนะครับยากไหมครับเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเด็กๆก็สามารถที่จะทำไมครับหาจำนวนโดนัทที่เหลือได้เห็นไหมครับคุณแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแบ่งให้ใครนะ
1: เ
0: ออน้องของเรานะครับพี่ก็รักน้องก็แบ่งให้น้องนะครับ2ชิ้นนะเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นก็ไม่ยากเลยลักษณะโจทย์แบบนี้เป็นลักษณะโจทย์แบบไหนเนี่ยการเอาออกการเปรียบเทียบเอ๊ะหรือส่วนรวมส่วนย่อยนะเอ๊เป็นยังไงดีมีอยู่6แบ่งให้ก็แสดงว่าทำไมครับเอาออกใช่ไหมโจทย์ลักษณะแบบนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบนะครับลักษณะของการเอาออกเพราะว่ามีอยู่เท่าไหร่ล่ะ6แบ่งออกเห็นไหมครับแบ่งให้น้องก็หยิบออกไปกี่ชิ้นล่ะ2ชิ้นเป็นโจทย์ในลักษณะของการเอาออกนั่นเองนะครับก็เหลือขนมโดนัท4ชิ้นผ่านนะครับข้อนี้ผ่านไหมเอ่ยมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมข้อนี้ไม่มีครูแม็กไปต่อนะครับไปต่อที่โจทย์ปัญหาข้อต่อไปเลยมีชื่อคนด้วยเอ๊ะจะอ่านออกหรือเปล่านะชื่อนี้สโอมอสมสอีสีอ่านว่า
1: ส
0: มสีมีหอมอีหมีสมสีมีตุ๊กตาหมี
1: เจ
0: ็ดตัวเอาคำนี้ล่ะชื่อคนอีกแล้วสโอมอเอสมอะไรอันนี
1: ้ใคร
0: สมสีไปแล้วชื่ออีกคนหนึ่งสมทรงสมทรงเป็นชื่อคนนะครับเด็กๆเขาบอกว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมี7ตัวสมทรงมีตุ๊กตาหมี9ตัวถามว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี่ตัว
1: 7ต
0: ั
1: ว
0: เอาละยากและ กี่ตัว
1: 2
0: บางคนมองภาพออกเดี๋ยวครูแม็กวาดภาพให้ดูนะครับวาดตัวอย่างเนาะว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมีเท่าไหร่นะ7ตัวครูแม็กใช้วงกลมสีแดงแทนเลยนะครับแทนจำนวนของใครครับตุ๊กตาหมีของใครของสมศรีมีกี่ตัวนะอ้าว7ตัวเอาละครบหรือยังนะครบหรือยังเอ่ย1 2 3 4 5 6 7อ้าวสมทรงมีเท่าไหร่อ้าว3 4 5 6 7 8 9เป็นไงครับโยงเส้นจับคู่หน่อยโอ้แสดงว่าส่วนที่เท่ากันเท่าไหร่นะ
1: 7
0: เท่ากัน7ส่วนต่างนะ
1: 2
0: ส่วนต่างเท่าไหร่
1: 2
0: ส่วนต่าง2ถ้าชี้ที่ตรงนี้ปุ๊บเป็นส่วนที่ทำไมครับเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว่า
0: หรือน้อยกว่า
1: น
0: ้อยกว่าแต่ถ้าชี้ด้านล่างก็เป็นส่วนที่มากกว่าถ้าชี้ข้างบนน้อยกว่าเขาก็ถามว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี่ตัว
1: 2ต
0: ัวกี่ตัวนะ
1: 2ตัว
0: 2ตัวยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากอันนี้นะครับเป็นวิธีคิดเนาะลองมาดูนะง่ายๆต้องดูก่อนว่าอ่านโจทย์ปัญหาแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกใครล่ะสมศรีมีตุ๊กตาหมีบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอีกว่าสมทรงมีตุ๊กตาหมี9ตัวแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะคืออะไร
1: สมศรี
0: มีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี
1: ่
0: กี่ตัวตอบได้แล้วเมื่อกี้คิดแล้ว
1: สองตัว
0: กี่ตัวครับ2ตัวจากโจทย์ปัญหาข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าไงเนี่ยประโยคสัญลักษณ์การลบ
1: เ
0: จ็ดเจ็ดลบด้วยเก้าเหรอ
1: เ
0: ก้าลบด้วย
1: เ
0: จ็ดเท่ากับก็จะได้ส่วนต่างมาแล้วมาตอบว่าสมศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี่ตัวนะกี่ตัว2ตัวไม่ยากเลยนะครับเด็กๆครับไปต่อนะครับโจทย์ปัญหาข้อต่อไปมีผู้โดยมีผู้โดยสารบนรถบัสทั้งหมด
1: 10คน
0: เยี่ยมมาเป็นผู้ชายกี่คนโอ้ยง่ายเลยนะครับเป็นผู้ชายทั้งหมดกี่คนนะ
1: 5
0: คนโอ้โหเด็กๆตอบได้แบบว่าฉับพลันทันทีเลยนะครับอ้าวเรามาดูข้อคำถามสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรบนรถบัสทั้งหมดบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: ไม่เป็น
0: บอกอะไรอีก
1: เป็น
0: ผู้หญิงกี่คนนะ
1: 5คน
0: เป็นผู้หญิง5คนแล้วเขาถามว่าอะไรล่ะ
1: มีผู้ชายกี่คน
0: เป็นผู้ชายกี่คนดังนั้นโจทย์ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับรู้จำนวนทั้งหมดเห็นไหมเหมือนที่ครูแม็กยกตัวอย่างในห้องเรียนเลยใช่ป่ะ จทย์ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโจทย์ในลักษณะของความสัมพันธ์แบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยเห็นไหมว่าทราบจำนวนทั้งหมดทราบจำนวนผู้หญิงเห็นไหมส่วนย่อยแล้วก็ไม่ทราบเอ๊ะผู้ชายเท่าไหร่ล่ะยังไม่ทราบก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งยากไหมครับอันนี้ยากไหมไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในลักษณะของทำไมครับโจทย์ปัญหาในลักษณะต่างๆเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เราจะมาเริ่มดูนะครับในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพก่อนอื่นก็ต้องมีภาพให้ดูเป็นภาพอะไรเนี่ยไอศกรีมหรือไอติมเป็นยังไงเนี่ยดูจากภาพเห็นภาพแล้วจะสร้างโจทย์ปัญหาไงดีนะยังไงดีนะลองดูจากภาพมีไอศกรีมเท่าไหร่เนี่ยภาพแรกมี7แท่งเอ๊ะแล้วไงต่อเนี่ยกินไปเอากินไป
1: 2แท่งแม่น่ะ
0: แล้วจะถามว่ายังไงดี
1: เหล
0: ือ เหลือเหลือไอศกรีมทั้งหมดกี่แท่งอ๋อได้นะครับมีส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมมีทั้งหมดเท่าไหร่กินไปเท่าไหร่นะ
1: 2
0: แล้วก็ถามว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูนะครับว่าโจทย์ปัญหาจะตรงใจกับของเด็กๆนะครับหรือไม่อ้าวเขาว่ายังไงเอ่ยมีไอศกรีม7แท่งยังไงต
1: ่อ
0: กินไป2แท่ง
1: เหล
0: ือไอศกรีมกี่แท่งเอ๊ครบถ้วนสมบูรณ์ไหมเนี่ยโจทย์ปัญหาข้อนี้มีส่วนที่โจทย์บอกไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหม
1: ม
0: ีส่วนที่โจทย์ถามล่ะ
1: ม
0: ีถ้ามีครบทั้ง2ส่วนก็จะเป็นโจทย์ปัญหานั่นเองมีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมครับถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องดูภาพแล้วก็สร้างนะครับให้โจทย์ปัญหาครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับอ้าวตอบได้เลยว่าเหลือไอศกรีมกี่แท่งนะเหลือไอศกรีม5แท่งนะครับมีไอศกรีม7แท่งกินไป2แท่งเหลือไอศกรีม5แท่งยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยอ้าวไปดูกันต่ออ้าวเขาบอกว่าไงครับมีไอศกรีม7แท่งกินไป2แท่งเมื่อสักครู่เลยเหลือไอศกรีมกี่แท่งก่อนอื่นก็ต้องมาดูก่อนเอมีส่วนที่โจทย์บอกหรือเปล่าอยู่ตรงไหนนะส่วนที่โจทย์บอก
1: ม
0: ี
1: ไอศกร
0: ี
1: ม
0: 7แท่งบอกแค่นี้หรือเปล่าก
1: ินไป
0: 2แท่งแล้วส่วนที่โจทย์ถามล่ะครับ
1: เหลือ
0: ไอศกรีมกี่แท่งเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างขึ้นเด็กๆต้องตรวจสอบแบบนี้นะครับว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างเนี่ยอ๋อส่วนที่โจทย์บอกครบหรือไม่ส่วนที่โจทย์ถามครบหรือไม่แล้วโจทย์ปัญหาข้อนี้ครบทั้งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามหรือไม่เด็กๆต้องตรวจสอบตัวเองนะครับนั้นมีภาพมาให้แล้ววันนี้เด็กๆต้องสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็ดูจากภาพนะภาพและเด็กๆก็ทำไมครับเล่าเรื่องนั้นก็จะคล้ายๆกันเมื่อสักครู่นี้ดูภาพปุ๊บเด็กๆก็ทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาเลยว่าอ๋อมีอยู่ทำไมครับไอศกรีม7แท่งกินไปเพราะว่าเห็นเหลือแต่อะไรเนี่ยเหลือแต่ไม้ใช่ไหมเหลือแต่ไม้ก็กินไป2แท่งแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วครับส่วนที่เหลืออยู่เหลืออยู่5แท่งนะครับก็เป็นในลักษณะของโจทย์ปัญหาการลบการเอาออกไปนะครับมีอยู่7กินไปเท่าไหร่ล่ะ กินไป2ทำให้จำนวนลดน้อยลงนะครับอ่ะก็ไม่ยากเลยนะครับอ้าวไปดูกันต่อภาพต่อไปเอาละเอาละดูจากภาพ
1: ไอศกรีม
0: มีไอศกรีมทำอย่างไรให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบไอศกรีมเหมือนกันหรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ไม่เหมือนไม่มีลูกศรแสดงการเอาออกไม่มีวงกลมล้อมรอบไม่มีอะไรเลยเอ๊ะจะทำยังไงดีอ่ะให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบรูปมีแล้วมีภาพแล้วต้องการโจทย์ปัญหาการลบต้องนำมาทำไมกันเนี่ยต้องนำมาลบกันนี่แหละแต่ทำยังไงดีอ่ะถึงจะเป็นการลบ
1: ลบด้วย
0: 5รู้แล้วบางมีนาวาบอกว่าต้องเอา7ลบด้วย5แน่นอนโจทย์ปัญหาข้อนี้แล้วจะทำยังไงดีครับจากภาพ
1: จ
0: ับ
1: ค
0: ู่จับคู่จับคู่ใกล้และใกล้และเปรียบอะไรล่ะ
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บ
0: ว่าทำไมครับสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่าใช่ไหมครับพอเปรียบเทียบกันก็จะรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่เราก็จะต้องนำมาลบกันนั่นเองอ้าวขอลองหน่อยลองช่วยหน่อยข้อนี้เอาอะไรดีนาวามีไอศกรีมกี่แท่งเนี่ย
1: เจ็ดแท่ง
0: ครูแม็กมีไอศกรีม
1: 5 แท่ง
0: ครูแม็กมีไอศกรีมน้อยกว่านาวากี่แท่งเท่าไหร่ครับเด็กๆตอบได้ทันทีเลยเห็นไหมดังนั้นคุณครูแม็กยกตัวอย่างให้ดูมีส่วนที่โจทย์บอกไหมโจทย์ปัญหาครูแม็กมีนาวามีเท่าไหร่ครับ7 แท่งครูแม็กมีเท่าไหร่ครับ
1: 5 แท่ง
0: ครูแม็กมีไอศกรีมน้อยกว่านาวากี่แท่งอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมก็ครบถ้วนสมบูรณ์อ้าวเอาละครับเดี๋ยวลองมาดูว่าโจทย์ปัญหานะครับที่ปรากฏจะตรงตามที่คุณแม็กแต่งหรือไม่นะครับเอาละตรงไหมตรงไหมเนี่ยไม่ตรงอ้าวช่วยอาหน่อย
1: น
0: ้องซื้อไอศกรีม7 แท่งยังไงต่อที่ซื้อไอศกรีมเยี่ยมมากน้องซื้อไอศกรีมมากกว่าพี่กี่เอาละครับให้เด็กๆสังเกตนะโจทย์ปัญหาเอ๊ะครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครบถ้วนไหมเนี่ยครบถ้วนไหมมีส่วนที่โจทย์บอกไหมมีไหมมีส่วนที่โจทย์ถามไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าต้องทำไมครับตรวจสอบนิดนึงเอ๊ะแล้วส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรล่ะครับ
1: น
0: ้องซื้อไอศกรีม7 แท่งเขาบอกแค่นี้หรือเปล่าไม่ได้บอกแค่นี้บอกอีกพี่ซื้อไอศกรีม5 แท่งพี่ซื้อไอศกรีม5 แท่งบอกเพิ่มเติมเห็นไหมครับบอกเพิ่มเติมอีกนะแล้วเขาถามว่าอะไรล่ะน้องซื้อไอศกรีมมากกว่าพี่กี่แท่งสังเกตนะครับเด็กๆครับมีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามเป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาการลบในลักษณะของการเปรียบอะไรครับเนี่ย
1: เ
0: ปรียบเทียบทันทีเลยนะครับเนาะยากไหมเนี่ย
1: ย
0: ากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อมีภาพเดียวเลยมีไอศกรีมยังไงดียังไงดี
1: ม
0: ีไอศกรีม7 แท่งแล้วไงดีแล้วไงดี
1: กินไป
0: 2 แท่งบางคนบอกว่ากินไปหรือทำไมครับแบ่งไปเนาะก็เป็นลักษณะของการ เอาออกอ้าวลองมาดูนะว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเขาบอกว่าไงเนี่ยพี่กับน้องมีไอศกรีม7แท่งเป็นของน้อง4แท่ง

0: ครับน้องแก้มพี่กับน้องมีไอศกรีม7แท่งเป็นของน้อง4แท่งเห็นไหมเป็นของพี่กี่แท่งดูจากภาพปุ๊บสร้างส่วนที่โจทย์บอกสร้างส่วนที่โจทย์บอกแล้วก็สร้างส่วนที่โจทย์ถามนะครับอ้าวลองมาวิเคราะห์กันหน่อยสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรเอ่ยพี่กับน้องมีไอศกรีมไอศกรีม7แท่งบอกแค่นี้หรือเปล่าเป็นของใคร
1: เป็นของ
0: น้อง4แท่งแล้วถามว่าอะไรอีกครับ
1: เป
0: ็
1: นของพ
0: ี่
1: ก
0: ี่
1: แท่ง
0: เห็นไหมครับเด็กๆก็จะสังเกตได้ว่ามีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ทำไมครับโจทย์ถามก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะครับก็เห็นไหมครับมีอยู่7เป็นของน้อง4ที่เหลือก็เป็นของใครแล้วครับเป็นของพี่ก็นำ7ลบด้วยอะไรเนี่ยลบด้วย4เหลือ3นะครับก็เป็นจำนวนไอศกรีมของพี่ที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับเอาละครับยากไหมเนี่ยคิดว่าวันนี้จะสร้างได้หรือยังโจทย์ปัญหาคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองทำไมนะ
1: ฝ
0: ึกคิดลองทำจะให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพให้ดูภาพก่อนให้ดูภาพก่อนเป็นอะไรนะ
1: เป
0: ็
1: นกระเป
0: ๋
1: า
0: เป็นกระเป๋าลาก
1: กระเป๋า
0: ถือกับกระเป๋าถือขนาดได้ไหม
1: ขนาด
0: ใบใหญ่กับใบ
1: เล
0: ็กสีได้ไหมสีอะไรกับสีน้ำตาลกับสี
1: ฟ
0: ้าอ้าวเดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวจะให้ลองทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนี้เดี๋ยวจะขอตัวแทนมาลองเล่าโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนี้นะครับอ้าวเอาให้เวลาให้เวลาเอาอะไรดีเอาอะไรดีมีใครไหมครับมีใครจะเล่าได้ไหมอ้าวพอยอาสาอ้าวปรบมือให้พอยหน่อยถือไมค์มาด้วยนะครับพอยถือไมค์มาด้วยพอยจะเล่าว่าไงดีโจทย์ปัญหาข้อนี
2: ้มีกระเป๋า8ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำตาล5ใบเป็นกระเป๋าสีฟ้า3ใบ
0: มีส่วนที่โจทย์ถามหรือยังยังพอยขอส่วนที่โจทย์ถามนิดนึงจะถามว่าอะไรดีมีกระเป๋าทั้งหมด8ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำตาล5ใบเป็นกระเป๋าสีฟ้าก ี่ใบถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาการอะไรครับการลบเมื่อสักครู่นี้เป็นสถานการณ์อ้าวขออีกรอบนึง
2: มีกระเป๋าสีน้ำตาล
0: มีกระเป๋าทั้งหมดเท่าไหร่นะ
2: 8
0: ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำ
2: นี่ดู
0: น้ำตาลกี่ใบ
2: 5ใบ
0: เป็นกระเป๋าสีฟ้าก
2: ี่ใบ
0: เห็นไหมครับครบไหมมีส่วนที่โจทย์บอกไหมมีส่วนที่โจทย์ถามไหมมีนะครับปรบมือให้พอยหน่อยมีอีกไหมครับมีใครอาศัยอีกไหมมีไหมเอ่ยกลุ่ม3มีไหมครับกลุ่ม3มีไหมเอ่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะทำไมครับให้เด็กๆดูในเรื่องของทำไมครับโจทย์ปัญหาลองดูของครูแม็กบ้างว่าเอ๊ะเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเขาบอกว่าช่วยอ่านหน่อยล้านอะไรนะ
1: ร
0: ้านค้ามออีมีกระเป๋า8ใบอุ้ยคล้ายๆของพอยต์เลยเป็นกระเป๋าสีฟ้า3ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลกี่ใบ
1: 5ใบ
0: คล้ายๆของพอยต์มั้ยครับคล้ายๆมั้ย รู้ว่ามีจำนวนกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบ8ใบแล้วก็รู้ส

0: สีหนึ่งสีฟ้ามีเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: ใบเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลกี่ใบโอ้โหยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะดังนั้นช่วยดูนิดนึงนะครับจากภาพเนาะกับโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบนิดนึงสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรโจทย์บอกอะไรล่ะข้อนี้
1: ร
0: ้านค้ามีกระเป๋า8ใบบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีก
1: เป็นกระเป
0: ๋าสีฟ้าเป็นกระเป๋าสีฟ้า3ใบแล้วก็ถามว่าอะไรล่ะครับ
1: กระเป
0: ๋าสีน้ำตาลกี่ใบก็คือเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลกี่ใบเห็นไหมครับมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเอาละครับเด็กๆครับต้องให้ครบถ้วนนะทั้งสองส่วนเลยนะเอาละดูภาพต่อไปต้องสร้างเองละรถรถมีรถกระบะรถอะไรอีกเนี่ย
1: รถเก
0: ๋งมีอะไรอีกมีอะไรอีกสีสีม่วงแดงส้ม
1: เหล
0: ืองมีรถหลากสีเลยถ้าดูจากภาพจะทำยังไงให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบดีเอาไงดีโจทย์ข้อนี้บางคนบอกว่าเปรียบเทียบสีได้ไหมจับคู่เปรียบเทียบสีได้ไหมได้ไหมครับมีรถสีม่วงกี่คันนะมีรถสีส้มกี่คันนะแล้วรถสีม่วงมีมากกว่าสีส้มกี่
1: ค
0: ัน รถสีม่วงมีมากกว่าสีส้มมีมากกว่า1คันเห็นไหมครับกี่คันนั้นเด็กๆต้องสร้างองค์ประกอบให้ครบถ้วนนะคราวนี้ครูแม็กยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวครูแม็กจะเปรียบเทียบที่ลักษณะรถอะไรเนี่ยอันเนี้ยรถกระบะกับรถอะไรครับ
1: รถเก
0: ๋งเอาละจะเปรียบเทียบว่าทำให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบก็อาจจะเอาออกได้ไหมเอาออกก็ได้มีรถทั้งหมดกี่คันเนี่ย8คันขายไปกี่
1: ค
0: ัน ขายไป2คันถามว่าอะไรดีอ่ะเหลือรถกี่คันเหลือรถกี่คันหรืออาจจะเพิ่มเติมเป็นรถยนต์ก็ได้เหลือรถทั้งหมดกี่คันนะครับหรือครูแม็กเปรียบเทียบมีรถกระบะ2คันมีรถเก๋งกี่คันครับรถเก๋ง6คันมีรถเก๋งมากกว่ารถกระบะกี่คันเห็นไหมก็ต้องมีส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามด้วยเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูนะและเด็กๆช่วยกันอ่านนะครับว่าแล้วเดี๋ยวจะถามว่าเป็นโจทย์ในลักษณะแบบไหนการเอาออกเปรียบเทียบหรือส่วนรวมส่วนย่อยนะครับอ้าวละดูนะอ่านว่าอะไรนะคำนี้มีรถเป็นไงเนี่ย
1: รถเก๋งท
0: ั้
1: งหมด
0: ไม่มีคำว่าเก๋งมีรถ
1: ทั้งหมด
0: เอาล่ะดูดีๆนะมีรถทั้งหมด8คันเป็นรถกระบะ2คันอันนี้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ย
1: บอกเรา
0: บอก

0: บอกส่วนที่โจทย์บอกครูแม็กยังขาดส่วนที่โจทย์ทำไมอยู่ครับแล้วครูแม็กจะถามว่าอะไรดีอะ
1: มีรถ8ค
0: ัน มีรถทั้งหมด8คันเป็นรถกระบะ2คันโจทย์ปัญหาข้อนี้ยังไม่ครบถ้วนเลย
1: 2ค
0: ันนี่ๆโจทย์ปัญหาข้อนี้จากข้อนี้ข้อนี้ครูแม็กเหลือส่วนที่โจทย์ทำไมนะถามแล้วครูแม็กจะถามว่าไงดีอะรู้ว่าทั้งหมดมี8เป็นรถกระบะ2คันเป็นรถเก๋งกี่คันเป็นรู้ว่าเป็นรถกระบะแล้วนะเป็นรถเก๋งกี่แล้วเป็นรถเก๋งกี่คันล่ะครับกี่คันเลยเป็นรถเก๋งกี่คันนะ
1: 6
0: คันรู้จำนวนทั้งหมดรู้จำนวนรถกระบะเห็นไหมส่วนย่อยจำนวน1อยากจะรู้ส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็เอามาลบกันยากไหมครับไม่ยากเลยก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.24 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.24 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้า100เท่าไหร่นะ191หน้าที่ทำไมครับคุณแม่ถือส้มเจอหรือยังเจอแล้วอ้าวเอานิ้วขึ้นมาชี้ที่คำชี้แจงเลยอ้าวแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะครับอ้าวพร้อมเขียนส่วนที่โจทย์ถาม
1: เ
0: พื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบ
1: เพ
0: ื่
1: อสร
0: ้
1: างโจทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหาการลบ
0: เอาละครับดังนั้นเขามีภาพมาให้มีข้อความมาเด็กๆต้องอ่านนะแล้วเติมเต็มส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถออามออ่ะข้อที่หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งอ่านตามแม่มีส้ม10ผล
1: ให้น
0: ้
1: องไป
0: 2
1: ผล
0: เอ๊ถามว่าอะไรดีอ่ะตรงเนี้ยเหลือส้มกี่ผลอ้าวเด็กๆเติมลงไปเลยนะครับอ้าวเติมเลยนะอ้าวเติมส่วนที่โจทย์ถามเลยนะครับอ้าวเด็กๆเติมส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามเลยว่าเหลืออะไรนะเหลือเขียนยังไงนะเหลือหอรออะไรนะ
1: ห
0: อรอเอือเหลือส้มกีง่ายๆเลยพออกรอแม่มีส้ม10ผลให้น้องไป2ผลเติมนิดนึงว่าใครเหลือล่ะใครเหลือนะเออเติมนิดนึงว่าอ๋อแม่เหลือส้มกี่ผลใช่ไหมครูแม็กแอบเติมหน้านิดนึงนะมอแอแมไม่เอกแม่อ้าว

0: เติมราธานิดนึงว่าทำไมครับใครล่ะเหลือแม่เหลือส้มกี่ผลอ้าวยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะเติมเต็มได้เลยนะอ้าวใครเรียบร้อยไปต่อที่ข้อที่2ก่อนได้เลยนะใครใครที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางเติมได้เลยนะครับส่วนที่โจทย์ถามเรียบร้อยหรือยังบางคนบอกว่าเรียบร้อยบางคนยังเดี๋ยวให้เวลารอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับบางคนอ่านข้อต่อไปรอเองแล้วนะไปดูต่อที่ข้อที่2ข้อที่2มีปลาอะไรเนี่ยมีปลาทองกับปลาอะไรครับปลาเงินเขาบอกเขามีข้อความบอกมาว่าในอ่างปลามีปลาทอง7ตัวปลาเงิน4ตัวจะทำให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบจะถามว่าไงดีเนี่ยทั้งหมด
1: ต้อง
0: ถ้ามีปลาทั้งหมดจะต้องเอามาบวกกันเราต้องการโจทย์ปัญหาการลบต้องทำไงให้เป็นลบเนี่ยเอามาทำไมนะ
1: เ
0: ปรียบเทียบก็ต้องถามว่าอะไรครับมีปลาทองมากกว่าปลาเงินกี่ตัวหรืออาจจะทำไมครับบอกว่ามีปลาเงินน้อยกว่าปลาทองกี่ตัวอ้าวแล้วแต่เด็กๆชอบนะครับอันไหนก็ได้นะเปรียบเทียบกันครูแม็กนะครูแม็กชอบมากกว่ามีปลาทองมากกว่าปลาเงินกี่อะไรนะ
1: ก
0: ี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: ต่ออัวอะไรครับต่ออัวตัวอ้าวเรียบร้อยหรือยังยังแน่นอนใช่ไหมหรือบางคนไม่เอามากกว่าเปรียบเทียบน้อยกว่าได้ไหมได้แต่ต้องสลับที่นะต้องเปรียบเทียบว่ามีปลาเงินน้อยกว่าปลาทองกี่ตัวอันนี้มากกว่านะมากกว่าคุณแม่ก็เอาปลาทองมาก่อนก็เปรียบเทียบนะครับอันนี้ให้เติมส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามเห็นไหมพอมีส่วนที่โจทย์ถามปุ๊บก็เป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาการลบเป็นไงสมบูรณ์ไหมเนี่ยข้อนี้มีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบได้ต้องมีทำไมครับส่วนประกอบที่สำคัญสองส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามนะครับต้องมีให้ครบถ้วนเลยนะครับเร่งมือนะเรามีเวลาจำกัดนะครับ อ้าวใกล้แล้วใกล้แล้วคราวนี้ที่เหลือจะฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านขอเวลานิดเดียวใช้สองตาดูสองหูฟังแป๊บเดียวครูแม็กอธิบายให้ฟังนะครับเด็กปลายทางด้วยนะหน้าที่สองเขาให้เด็กๆทำไมครับเขียนส่วนที่โจทย์บอกบอกดังนั้นส่วนที่โจทย์บอกจะหายไปบางส่วนให้เด็กๆเติมเต็มให้หน่อยนะครับเด็กๆก็ไปอ่านข้อความแล้วก็เติมเต็มให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบมีข้อที่1ข้อที่อะไรครับข้อที่2ที่มีคุกกี้นะมี2ข้อแล้วหน้าที่3จะให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาการลบดังนั้นจะขอ2โจทย์ปัญหาการลบจากภาพอาจจะทำไมครับนำนกเปรียบเทียบกับเต่านกเปรียบเทียบกับปลาหรืออาจจะทำไมครับใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้ขอให้เป็นโจทย์การลบกี่ข
1: ้อ
0: กี่ข้อ2ข้ออ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวฝากกลับไปทำเป็นอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะอ่ะ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลา2ตาดูที่คุณครูแม็กนะครับดังนั้นวันนี้เรียนในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องมีสองสิ่งที่สำคัญเลยคือสิ่งที่โจทย์ทำไมครับบอกบอกและก็สิ่งที่โจทย์ทำไมครับถามดังนั้นสองสิ่งหรือสองส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาได้นะครับเด็กๆก็ต้องสร้างนะให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ตัวอย่างข้อที่เป็นอะไรครับไม้ไอศกรีมที่เป็นไอศกรีมที่กินแล้วเหลือแต่อะไรเนี่ยไม้ก็เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพมีไอศกรีม7ไม้กินไปเท่าไหร่ล่ะ
1: 2ไม
0: ้กินไป2ไม้เหลือไอศกรีมกี่ไม้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทําไมครับการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนั่นเองนะครับเอาละครับสำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับกลับไปทบทวนแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคจากประโยคสัญลักษณ์นะครับก็จะเรียนรู้กันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้นะครับต้องฝากเด็กๆนะครับกลับไปทบทวนแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเวลาของครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:00 น.

0: 30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ๆเฮ้
0: เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

วประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่เนาะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: ขึ้นเหรอ
1: ฮะจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
0: พูดช้าช้าใครจะจับใคร
1: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
2: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
0: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยอย่าแล้ว
2: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
0: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังกบุญอีกตั้งหาก
2: อ๋อบ้านนั่นเอง
0: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
2: โยเย
3: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
0: นับสี่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
5: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
0: บ้าจริงหนีไปจนได้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
2: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
6: ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องประโยคมาบ้างคะมีไม่เอ่ยมีใครกลับไปทบทวนเรื่องประโยคมาบ้างเอ๊ประโยคมีอะไรบ้างเอ่ย1ประธาน2กริยา3คือกรรมนั่นเองอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากๆเลยสามารถตอบได้มาดูเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องใครกันนะ1เอ๊จะเป็นอย่างไรเอ่ยใครกันนะ1ก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนส่วนประกอบของประโยคก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมคะประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย1คืออะไรนะพูดพร้อมกันเลยประธาน
1: ประธาน
0: 2คืออะไรนะ
1: กริ
0: ยา

0: กริยาก
1: ริยา
0: และส่วนสุดท้ายคือ
1: กรรม
0: กรรม
1: กรรม
0: กรรมนี่เลยค่ะส่วนประกอบของประโยคคือประธานกริยาแล้วก็กรรมหรือว่าเราอาจจะแบ่งเป็นประธานและกริยากับกรรมตรงนี้คือภาคแสดงนั่นเองนะคะคือการบอกกิริยาท่าทางต่างๆว่าทำอะไรบ้างนั่นเองต่อไปเด็กๆคะเด็กๆจำเพลงได้ไหมประโยค3ส่วนคือ
1: กริยากรรม
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ประโยค3ส่วนคืออะไรนะใครจำได้บ้างใครจำเพลงประโยค3ส่วนได้บ้างเอาละค่ะเอ๊ะร้องพร้อมๆกับคุณครูเลยได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: 1 2 3

0: ประโยค3ส่วนขออีก1ครั้งได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: สามารถทำท่าทางประกอบได้ไหมยกตัวได้ไหม
1: ได
0: ้เต้นได้ไหม
1: ได้
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ

0: 3ส่วนแมวกินปลาประโยค3ส่วนแมวนั้นเป็น
1: ประธาน
0: กินเป็น
1: กริ
0: ยากรรมนั้นคือแมวกินปลาแมวกินปลาแมวกินปลาประโยค3ส่วนนั่นเองนะคะถ้าหากเราจำเพลงได้เราก็จำส่วนประกอบต่างๆของประโยคได้ด้วยเช่นกันมาดูกันต่อเลยค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนจะเริ่มเรียนกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคือบอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้ค่ะข้อ2อ่านคำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองน่าสนุกมากๆเลยค่ะประโยคมีอะไรบ้างนะประธานกริยาแล้วก็กรรมประธานคืออะไรเอ่ยคำว่าประธานเราต้องตอบให้ได้ว่าประธานคือใครใครเป็นประธานได้บ้างคนได้ไหมเป็นสัตว์ได้ไหมเป็นสิ่งของได้ไหมประธานคือผู้ที่เขากระทำนั่นเองหรือว่าแสดงอาการนะคะนั่นคือเราต้องตอบให้ได้ว่าใครคำว่าใครนั่นเองจะเป็นประธานของประโยคส่วนกริยาจำง่ายๆเลยค่ะคำว่ากริยาคือทำอะไรประธานคนนี้ใครคนนี้เขาทำอะไรอยู่เอ่ยถ้าเราตอบได้คำว่าทำอะไรแสดงว่าสิ่งนี้คือกริยานะคะสุดท้ายกรรมกรรมเราจะต้องบอกได้ว่าประโยคนั้นเขาทำอย่างไรทำอย่างไรจึงเป็นกรรมนั่นเองเหมือนประโยคที่ว่าแมวกินปลาแมวกินปลาใครเอ่ยแมวแมวเขาทำอะไรลูกเขากินอย่างไรกินอะไรคะกินปลานั่นเองก็นำมารวมกันเป็นแมวกินปลาเข้าใจเลยไหม
1: เข้าใจ
0: เข้าใจเลยถ้าเกิดนำคำมาเรียงกันแล้วเราเข้าใจว่าใครทำอะไรสิ่งนั้นจะเรียกว่าประโยคนั่นเองเด็กๆต้องจำดีๆเลยค่ะเพราะว่าคุณครูจะมีเกมมาให้เล่นด้วยถ้าหากเด็กๆเข้าใจเด็กๆจะเล่นเกมของคุณครูได้โอ้โหน่าสนุกไหมลูก
1: น
0: ่าสนุกมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยวันนี้เราจะเรียนในเรื่องประธานค่ะประธานเราต้องตอบให้ได้ว่าเป็นใครนั่นเองประธานคือใครใครนะเป็นประธานได้บ้าง
1: แมว
0: แมวเป็นสัตว์

0: หรือเป็นคนหน้าเป็นสัตว์นั่นเองแล้วคนแบบเราเนี่ยได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วอะไรได้อีก
1: ส
0: ิ่
1: งของ
0: สิ่งของก็ได้มาดูกันเลยประธานในประโยคนั้นต้องตอบได้ว่าใครนะใครเป็นคนกระทำใครเป็นคนทำอะไรอ้าวมาดูกันเลยค่ะประธานนี่เลยค่ะอะไรนะเป็นประธานได้
1: ค
0: ออนอ
1: คน
0: คน
1: คน
0: คนเป็นประธานได้ไหม
1: ได
0: ้อะไรบ้างเป็นคนเป็นคนเราได้ไหมเราเป็นคนเป็นประธานได้ไหมลูกเอ๊ฉันได้ไหมคะคำว่าอะไรอีกนะหรือว่าถ้าเป็นชื่อของตัวเราเองล่ะคะได้หรือเปล่าได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนนั่นเองจึงเป็นประธานได้หรือเอ๊เป็นพ่อเป็นแม่เราได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายได้หมดเลยไหมลูก
1: ได
0: ้เพราะว่าเป็นคนไหมคะเป็นคนถ้าเป็นคนจึงจะเป็นประธานได้นั่นเองต่อไปมาดูกันต่อเลยอะไรอีกนะเป็นประธานได
1: ้
0: สัตว์ได้หมดเลยไหมลูกมีอะไรบ้างเอ่ยในรูปเนี่ยยีราฟมีช้างมีนกมีอะไรอีกนะมีสิงโตมีพี่หมีแล้วก็มีใครมีลิงด้วยทั้งหมดนี้เป็นประธานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพราะว่าทุกตัวในนี้เป็นอะไรคะเป็นสัตว์นั่นเองอย่างเช่นประโยคแมวกินปลาแมวเป็นประธานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะต่อไปมาดูกันเลยอะไรเป็นประธานได้อีก
1: น
0: ี่เลยค่ะสิ่งของสิ่งของรอบตัวเรามีอะไรบ้าง
1: โต
0: ๊ะอะไรอีก
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี้อะไรอีก
1: กระ
0: เป๋าได้ไหมได้ค่ะสิ่งของรอบๆตัวเราหนังสือได้ไหม
1: ได
0: ้อะไรได้อีก
1: คอมพ
0: ิวเตอร์ได้ไหมได้ค่ะอะไรได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งของรอบตัวเราสามารถเป็นประธานได้หมดเลยค่ะมาดูกันต่อเลยได้เวลาของกิจกรรมใครกันนะเป็นอย่างไรเอ่ยใครกันนะเด็กๆทุกคนค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะเพราะคุณครูจะให้กลุ่มไหนดีเอ่ยออกมาทำกิจกรรมแล้วให้เด็กๆเนี่ยตามหาว่าในประโยคนี้คำไหนเอ่ยเป็นประธานประธานเป็นอะไรได้บ้างคนสัตว์แล้วก็สิ่งของเป็นประธานได้หมดเลยหรือว่าดูว่าในประโยคนั้นใครนะเป็นคนกระทำใครนะเป็นผู้แสดงอาการต่างๆสิ่งนั้นคือใครค่ะคือประธานอ่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ในกิจกรรมใครกันนะนี่เลยค่ะครูจะให้เด็กๆเนี่ยตามหาประธานในประโยคซึ่งเด็กๆจะต้องตอบได้ว่าใครนะใครเป็นคนทำสิ่งนี้ใครเป็นคนแสดงอาการต่างๆได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยค่ะแต่จะให้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มค่ะให้เด็กๆเนี่ยทั้งกลุ่มเลยถ้าหากคุณครูเลือกกลุ่มไหนออกมาให้กลุ่มนั้นออกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะแล้วก็มาวงกลมค่ะประโยคนี้ประโยคว่าอะไรเอ่ยแมวกินปลาอ่ะอ่านอีกหนึ่งครั้งลูกแมวกินปลาประโยคนี้คำไหนเอ่ยคือประธานจะเป็นปลาหรือเปล่านะถ้าหากคิดว่าเป็นปลาให้วงคำว่าปลาหรือคำไหนนะเป็นประธาน
1: แมว
0: หรือเปล่านะถ้าคิดว่าเป็นแมวก็ให้วงกลมคำว่าแมวหรือว่าจะเป็นคำตรงกลางหรือเปล่านะคำว่าอะไรนะกินหรือเปล่าคำไหนนะเป็นประธานอะไรเป็นประธานได้ขอถามเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งลูกคนแล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งของใครนะเป็นคนทำอะไรถ้าหากตอบได้จะหาประธานเจอค่ะเดี๋ยวคุณครูเลือกดีกว่าว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาทำกิจกรรมเพราะว่านี่เลยค่ะ คุณครูมีไข่มาด้วยไข่ไก่สุ่มเอ๊ะกลุ่มไหนน่าจะได้ออกมาทำกิจกรรมพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เอ๊ะคุณเลือกฟองไหนดีเอ่ย
1: ฟองที
0: ่หนึ่งขอตรงกลางเลยเอาละค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะเอ๊ะกลุ่มไหนน่าจะได้มาตอบประโยคนี้แมวกินปลาเปิดมาแล้วค่ะโอ้โหกลุ่มที่4ค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะทั้งหมดเลยปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยส่งกำลังใจมาให้เพื่อนหน่อยค่ะคุณครูจะขอเลือก1คนที่ตัวสูงที่สุดเอ๊ะใครเอ่ยอีคิวก็ได้ค่ะอีคิวตัวสูงที่สุดเลยเอาละค่ะลองปรึกษากันก่อนว่าแมวกินปลาคำไหนนะเป็นประธานแล้วให้อีคิวเป็นคนวงกลมเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆนะคะกำลังช่วยกันเลือกเลยค่ะแมวกินปลาคำไหนเอ่ยโอ้โหได้เลือกมาแล้วเอาละค่ะหันไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4ได้เลือกมาแล้วนะคะซึ่งประโยคคำว่าแมวกินปลากลุ่มที่4ได้เลือกคำว่าแมวเป็นประธานเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยถ้าใช่ตัวอักษรจะกลายเป็นสีแดงทันทีเลยเอาละค่ะ1 2 3ปิ้งมาแล้วคำว่าแมวถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเชิญกลุ่มที่4กลับที่นั่งได้ต่อไปเอ๊ะกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะเอ๊ะฝั่งไหนดีเอ่ยฝั่งไหนดีเอ่ยเอาละค่ะเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วแต่เรามาดูประโยคกันก่อนประโยคที่กลุ่มนี้จะได้คำว่าอะไรเอ่ยประโยคว่าอะไรลูกแม่ดออือมอดื่มไม่เอก
1: ดื
0: ่
1: ม
0: แม่ดื่ม
1: กา
0: แฟแม่ดื่มกาแฟเอ๊คำไหนเอ่ยจะเป็นประธานแม่หรือว่าดื่มหรือว่ากาแฟเอาละค่ะคำไหนน่าจะเป็นประธานตอนนี้นะคะคุณครูจะเปิดไข่ไก่สุ่มมาแล้วค่ะปิ้งโอ้โหมาแล้วขอให้กลุ่มที่1เรียกกลุ่มที่3หน่อยค่ะเอาเชิญกลุ่มที่3ออกมาเลยเอาละค่ะกลุ่มที่3ออกมาแล้วยืนเรียงยืนเรียงกันก่อนเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่3ออกมาแล้วกลุ่มที่3จะมาไขปริศนาว่าเอ๊ะคำไหนน่าเป็นประธานประโยคที่ว่าแม่ดื่มกาแฟเอาละค่ะขอตัวแทน1คนคนที่สูงที่สุดเลยเพื่อนบอกว่าถ้วยฟูใช่ไหมคะถ้วยฟูก็ได้ค่ะคำไหนนะเอาเลยค่ะมาช่วยกันดูเลยคำไหนเอ่ยเอ๊คำไหนนะเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนก็ช่วยกันบอกแล้วและทุกคนก็ช่วยกันเลือกแล้วนะคะกลุ่มที่3คะกลุ่มที่3เลือกคำว่าอะไรลูกคำว่าแม่นั่นเองเอ๊ประธานจะต้องบอกว่าใครนะเป็นผู้กระทำใครนะเป็นผู้แสดงอาการนะคะซึ่งกลุ่มที่3ได้เลือกมาแล้วคำว่าแม่นั่นเองคำนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปมาดูประโยคกันก่อนประโยคต่อไปอะไรนะอะไรลูกภูผาดูแลลูกช้างขออ่านอีกหนึ่งครั้งภู

0: เอ๊คำไหนน่าเป็นประธานแต่ละกลุ่มตอนนี้เริ่มคิดแล้วนะคะเด็กๆคะขอทวนอีกหนึ่งรอบใครเป็นประธานได้บ้างคนสัตว์แล้วก็สิ่งของเอ๊ในข้อนี้ภูผาเป็นคนหรือเป็นสัตว
1: ์
0: เป็นคนแล้วลูกช้างเป็นคนหรือเป็นสัตว
1: ์
0: เอ๊แล้วคำไหนน่าเป็นประธานใครน่าขอตัวแทนเอ๊ฟองไหนเอ่ยฟองไหนเอ่ยฟองนี้เลยค่ะ
1: น
0: ั่
1: งเหรออ
0: ะไรนะกลุ่มไหนดีโอ้โหกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยกลุ่มที่สองคุณครูขอตัวแทน1คนเอาละค่ะใครดีหน้าสูงที่สุดพอยสูงที่สุดเลยงั้นขอมอบหน้าที่นี้ให้พอยนะคะแล้วเลือกประธานค่ะคำไหนเอ่ยเอ๊ะเพื่อนๆส่งกำลังใจมาหน่อยค่ะถูกหรือเปล่านะตอนนี้กลุ่มที่สองได้เลือกคำไปแล้วกลุ่มที่สองเลือกคำว่าอะไรลูก
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผาเอ๊ะเพื่อนๆคิดว่าถูกหรือเปล่าเอ่ยคำไหนน่าเป็นประธานใครกันนะในประโยคนี้มาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่เป็นประธานนะคะคำที่เป็นประธานคือคำว่าภูผาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยเชิญนั่งได้ค่ะทำไมผาถึงเป็นประธานเอ่ย
1: เพราะว่าเป
0: ็
1: นคน
0: ภูผาเป็นคนแล้วภูผาเขาทำอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยงช
0: ้
1: าง
0: เลี้ยงหรือว่าดูแลลูกช้างนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่ดูแลลูกช้างข้อนี้จึงตอบภูผานั่นเองค่ะข้อต่อไปมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกไปบ้าง
1: กล
0: ุ่มหนึ่งกลุ่มห้าเอาละค่ะมาดูกันเลยอะไรเอ่ยมาอ่านกันก่อนค่ะอ่านว่า
1: พ
0: ่อแล้วก็ขับแล้วก
1: ็
0: รวมเป็นพ่อขับรถรวมเป็นพ่อขับรถรวมเป็นพ่อขับรถแล้วคำไหนนะคือประธานใครนะเป็นคนทำสิ่งนี้แล้วก็มาสุ่มกันดีกว่าค่ะนี่เลยมาแล้วเอาละค่ะกลุ่ม5ดีนะโอ้โหมาแล้วค่ะขอกลุ่มที่5ค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่5ออกมาแล้วยืนเรียงกันเลยเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่5ออกมาแล้วขอกำลังใจจากเพื่อนๆได้ไหมกำใจที่ดีต้องอะไรคะเงียบเสียงเป็นกำลังใจให้เพื่อนถ้าหากเด็กๆเงียบเสียงเพื่อนจะมีสมาธิไหมลูก
1: ม
0: ีนั่นเองเอาละค่ะและประโยคที่ว่าพ่อขับรถคำไหนนะเป็นประธานขอมอบหน้าที่ให้คนที่ตัวสูงที่สุดเลย
1: มานี่
0: คำไหนช่วยกันเลือกก่อนเอาละค่ะเด็กๆได้เลือกมาแล้วนะคะตอนนี้กลุ่มที่5ได้เลือกคำว่าอะไรลูกคำว่าพ่อคำว่าพ่อจะเป็นประธานหรือเปล่ามาดูเฉลยกันเลยคำที่เป็นประธานคือคำว่า

0: ิญกลับไปนั่งที่ได้ค่ะเก่งมากๆนะคะเด็กๆคะขอถามได้ไหมว่าทำไมคำว่าพ่อจึงเป็นประธาน
1: พ
0: ่อเป็นคนแล้วพ่อเขาทำอะไร
1: ข
0: ับ
1: รถ
0: พ่อเขาขับรถแสดงว่าใครเป็นคนทำสิ่งนี
1: ้
0: พ่อเมื่อพ่อทำสิ่งนี้แสดงว่าพ่อเป็นประธานนั่นเองต่อไปยังไม่จบใช่ไหมเพราะกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาคือกลุ่มที่แต่ยังค่ะมาดูประโยคกันก่อนโอ้โหยาวมากๆเลยเพื่อนๆช่วยกันอ่านก่อนได้ไหมคะคำว่าอะไรลูกใบโบกใบโบกทำอะไร
1: ค
0: ิ้วปิ่นโตขออีกหนึ่งครั้งอะไรคะ
1: ใบโบกคิ้วปิ่นโต
0: ขออีกหนึ่งครั้งสิ่งนี้ใครน่าเป็นคนทำใครน่าเป็นประธานขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งออกมาแล้วนะคะและขอคนที่สูงที่สุดเลยในการวงกลมใครนะขอเลือกผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มได้ไหมเอาละค่ะแล้วผู้ชายทั้งหมดนี้ช่วยเพื่อนได้ไหมคะเอาละค่ะคำไหนน่าเป็นประธานคำไหนนะคำไหนนะโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยประโยคนี้คือคำว่าใบโบกหิ้วปิ่นโตคำที่เป็นประธานคือคำว่าใบโบกถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยกลุ่มที่หนึ่งเชิญนั่งที่ได้ค่ะเก่งมากๆขอถามเด็กๆทั้งห้องได้ไหมว่าทำไมใบโบกจึงเป็นประธานหนึ่งแล้วเขาเป็นสัตว์เขาเป็นประธานได้แล้วเป็นอย่างไรอีกจึงเป็นประธานเขาเป็นคนทำอะไรเอ่ยหิ้วปิ่นโตแสดงว่าใครนะเป็นคนหิ้วปิ่นโต
1: ใบโบก
0: เมื่อใบโบกเป็นสัตว์ที่หิ้วปิ่นโตนะคะใบโบกจึงเป็นประธานนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะขอให้เด็กๆปลายทางช่วยกันตอบได้ไหมคะว่าประโยคนี้คำไหนนะเป็นประธานคำนี้ประโยคนี้อ่านว่าอะไรลูกพออึงอผึ่งไม้โทพึ่งดออกมอพึ่งดมดออกอดอกมอไอไม้ไม้โทไม้ดอกไม้พึ่งดมดอกไม้คำไหนนะเป็นประธานคำไหนนะใครคิดว่าคำว่าพึ่งเป็นประธานใครคิดว่าคำว่าดมใครคิดว่าคำว่าดอกไม้เด็กๆปลายทางก็ได้ตอบมาแล้วนะคะซึ่งคำที่เป็นประธานในประโยคนี้คือคำว่าพึ่งค่ะทำไมพึ่งจึงเป็นประธานเพราะผึ้งเขาไปทำอะไรลูกผึ้งเขาเป็นสัตว์เขาจึงเป็นประธานได้แล้วผึ้งเขาทำอะไรอยู่คะ
1: ดม
0: ดมอะไร
1: ดม
0: ดอกไม้ผึ้งเขาไปดมดอกไม้ผึ้งจึงเป็นประธานนั่นเองไปกันต่อเลยมาแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้

หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมเอาละค่ะแล้วตามองมาที่จะเลยเอ๊กลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะเป็นกลุ่มที่เป็นเด็กดีห้องนี้มีเด็กดีไหมเด็กดีต้องเป็นอย่างไรต้องคุยกันหรือเปล่า

0: แล้วนะคะมาฟังกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนอันดับแรกต้องอะไรก่อน
1: ฟ
0: ังแสดงว่าใช้หูหูอยู่ไหนลูกเอามือจับหูตอนนี้ทุกคนต้องใช้หูแค่อย่างเดียวแล้วก็ใช้ตาดูมาที่จอค่ะแค่2 อย่างใช่ไหมใช้ตากับใช้หูแค่นั้นเองค่ะอย่างอื่นต้องใช้ไหมลูกยังไม่ต้องใช้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้ทำใบงานที่3ค่ะมีชื่อเรื่องว่าหาประธานในประโยคหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะลงมือทำใบงานได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่3นะคะเรื่องหาประธานในประโยคค่ะหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานในวันนี้กันเลยเอาละค่ะขอให้นักเรียนทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวภาษาไทยขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปใบงานที่3เรื่องหาประธานในประโยคนะคะเปิดได้เลยใครเจอแล้วบ้างเอ่ยใบงานที่3นะลูกเด็กๆ ดูที่หัวกระดาษนะคะเอาละค่ะอยู่หน้า158นะคะหน้า158มีเลข1เลข5และเลข8นะคะลูกมีเลข1เลข5และเลข8ค่ะโอ้โหกลุ่มที่2เก่งมากๆเลยกลุ่มที่2เจอแล้วทั้งกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1ก็เช่นกันนะคะเอ๊ะเด็กๆปลายทางหาเจอหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหกลุ่มที่3ก็เก่งมากๆเลยนะคะหาเจอแล้วทั้งกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่4หาเจอไหมคะเจอแล้วนะคะเก่งมากๆกลุ่มที่5หาเจอไหมคะเจอแล้วเก่งมากค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเอ๊ะทำอย่างไรเอ่ยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก่อนจะเริ่มวันนี้อ่ะสะบัดมือก่อนกำมือแบมือกำมือแบมือแบมือแบมือกำมือกำมือแสดงว่ามีคนไม่มีสมาธิกำ

0: แบแบแบกำกำกำปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งหันมาหาคุณครูเลยค่ะเอาละค่ะมาดูกันเลยถ้าหากไม่ฟังจะทำไม่ได้โอ้โหตอนนี้ขอชื่นชมกลุ่มที่มีกลุ่มที่เป็นเด็กดีไหมเอ่ยเอาละค่ะมาดูกันเลยใบงานที่3เด็กๆเห็นไหมว่ามีกี่ข้อลูก1 2 3 4 5มีกี่ข้อนะ5ข้อแล้วเด็กๆต้องเขียนทั้ง3คำเลยไหมในแต่ละประโยคเขียนไหมไม่ต้องค่ะเด็กๆ เลือกแค่1คำใน1ข้อสมมุติข้อที่1ใช่ไหมคะมีคำว่าแม่ดื่มกาแฟแล้วคำไหนเอ่ยเป็นประธานแม่หรือดื่มหรือกาแฟ
1: แม
0: ่ถ้าคิดว่าเป็นคำว่าแม่ให้เขียนคำว่าแม่ลงไปในบรรทัดเขียนแค่1ครั้ง1คำเลือกคำมาเขียนถ้าหากคิดว่าคำไหนเป็นประธานให้เขียนคำนั้นลงในบรรทัดว่างค่ะเข้าใจไหมเอ่ยแสดงว่า3คำที่คุณครูให้มาเนี่ยในประโยคเนี่ยเด็กๆเขียนแค่กี่คำลูก1คำเท่านั้นที่คิดว่าคำนี้เป็นประ

0: ทานใครเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้งใครเข้าใจแล้วปรบมือ2ครั้งโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่3เข้าใจแล้วนะคะกลุ่มที่1เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: กลุ่มที่1เข้าใจไหมคะเอ๊ะเขียนแค่กี่คำลูกเขียนลงไป1คำกลุ่มที่2เก่งมากกลุ่มที่4เข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: โอ้โหให้2นิ้วโป้งเลยเก่งมากๆกลุ่มที่5เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: เข้าใจคะถ้าทุกกลุ่มเข้าใจแล้วนะคะลงมือทำได้เลยหากใครมีข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูใบไผ่ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะใครอยากรู้บ้างว่าที่ทำไปถูกต้องไหมอยากรู้ไหมคะ
1: อยากร
0: ู้ไหมคะมาดูกันเลยค่ะข้อที่1กลุ่มที่4พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: กลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: มาดูกันเลยข้อที่1ประโยคว่าอะไรนะแม่ดื่มกาแฟคำไหนเป็นประธานใครคิดว่าคำว่าแม่ใครคิดว่าคำว่าดื่มใครคิดว่าคำว่ากาแฟมาดูกันเลยค่ะคำว่าแม่ค่ะเอ๊ะใครถูกบ้างคำว่าแม่ทำไมถึงเป็นคำว่าแม่ลูก
1: คำว่าแม
0: ่แม่เป็นประธานแม่เป็นคนแล้วแม่กำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: ดื่มกาแฟนั่นเองต่อไปข้อที่2ภูผาดูแลลูกช้างใครเป็นประธานคำว่าภูผาถูกต้องค่ะทำไมคำว่าภูผาจึงเป็นประธานเพราะว่าเป็นคนนั่นเองแล้วก็เขาทำหน้าที่อะไรลูกดูแลลูกช้างด้วยนะคะต่อไปเอ๊ะกลุ่มที่สองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหันมาดูที่จอเลยค่ะลูกช้างไปโรงเรียนใครเป็นประธานทำไมลูกช้างจึงเป็นประธานเป็นสัตว์แล้วเขากำลังทำอะไร
1: ไป
0: โรงเรียนใครเป็นคนไปโรงเรียนลูกช้างลูกช้างจึงเป็นประธานค่ะข้อต่อไปข้อที่4ผึ้งดมดอกไม้ใครเป็นประธานทำไมผึ้งจึงเป็นประธานเพราะผึ้งเป็นสัตว์แล้วผึ้งกำลังทำอะไรอยู่กำลังดมดอกไม้ผึ้งจึงเป็นประธานค่ะและข้อสุดท้ายข้าอะไรนะใบโบกหิ้วปิ่นโตนั่นเองใบโบกหิ้วปิ่นโตใครเป็นประธานทำไมจึงคิดว่าเป็นใบโบกเป็นประธานหนึ่งแล้วเขาเป็นสัตว์แล้วเขาเป็นคนทำอะไร
1: ห
0: ิ้
1: วปิ่นโต
0: เขาเป็นคนหิ้วปิ่นโตใครนะหิ้วปิ่นโต
1: ใบโบก
0: ใบโบกจึงเป็นประธานค่ะต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะใครกันนะ
1: หนึ่ง
0: ใครกันนะคืออะไร
1: ค
0: ือ
1: ใคร
0: คือใครก็คือประธานนั่นเองประธานในประโยคนะคะประโยคคืออะไรประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความทำให้เรารู้ว่าใครทำอะไรถ้าหากนำคำมาเรียงแล้วเข้าใจแล้วว่าใครทำอะไรสิ่งนั้นจะเรียกว่าประโยคเก่งมากค่ะมาดูกันเลยในประโยคมี3ส่วนใช่ไหมลูกประธานกริยากรรมประธานที่เราเรียนในวันนี้ประธานคืออะไรประธานคือเก่งมากเด็กๆแค่ตอบให้ได้ว่าประธานคือใครคำว่าใครถ้าหากเด็กๆรู้ว่าใครในประโยคนั้นคือคำว่าประธานนั่นเองเด็กๆจะเข้าใจว่าประธานคืออะไร ประธานคือผู้กระทำหรือผู้ที่แสดงอาการในข้อความนั้นนะคะซึ่งถ้าเด็กๆเนี่ยเลือกคำที่เป็นประธานได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วนะคะจะทำให้เราเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความนั้นได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นว่าใครทำอะไรนั่นเองต่อไปสิ่งที่ต้องเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่องใครกันนะ2สิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่4ค่ะเรื่องแต่งประโยคซึ่งคุณครูสามารถดัดได้ที่ไหนคะลูกซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะ

0: โอ้โหหัวใจดวงโตๆเลยคุณครูเห็นแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะแต่ขอหนึ่งอย่างได้ไหมขอให้กลับไปทบทวนเรื่องประโยคได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครสัญญาขอนิ้วก้อยเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้ขอนิ้วก้อยมาเลยเอาละค่ะเอามือลงได้ค่ะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องประโยคนะคะถ้าหากเด็กๆกลับไปทบทวนกิจกรรมคราวหน้าจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย
4: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
5: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
5: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
5: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
5: ใช่ครับครู
0: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะ

0: ร้องคำว่าเย่ค่ะ
1: เย่
0: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
2: สนใจ
1: ใฝ่รู
3: ้ดูแล
1: แม่ยาย
0: ลายมือ
2: ถือปืน
1: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
1: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
3: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
1: ตามใจฉัน
2: ฝันว่าหิว
1: ปลิวตามลม
3: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินส
1: อพ่อแม่ผม
2: ลงใต้ปีก
1: หลีกให้พ้น
3: คนไม่ดี
1: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
3: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
3: ทรัพย์สินเงินทอง
1: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
2: ข้างฉันสองชั้น
1: วันนี้ไปเที่ยว
3: เลี้ยวไปทางซ้าย
1: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลูก
2: ปูเสือกินข้าวว
1: าววับแหวนทอง
3: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเพรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยล่ะ
3: ครับ

0: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
4: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
4: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองแต่ว่าเนื้อหาของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างไปจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าลำดับความสัมพันธ์เครือญาติของครอบครัวเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรทีนี้ค่ะเราจะมาทราบกันนะคะว่าในบ้านของเราแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ตัวเราจะต้องทำเมื่ออยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กขอทบทวนก่อนค่ะว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนนะเราลองคิดกันในใจก่อนนะลองคิดในใจก่อนเราลองคิดดูนะคะว่าที่บ้านของเรามีใครอาศัยอยู่บ้างลองคิดดูสิมีพ่อมีแม่ใช่ไหมคะมีใครอีกอย่าลืมนับตัวเราด้วยและคำถามในข้อต่อไปสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวจะเดินหาเพื่อนในกลุ่มที่สองเราจะต้องฟังเพื่อนว่าเพื่อนตอบว่าอะไรที่บ้านของหนูมีสมาชิกกี่คนคะ
1: 8คนค
0: ่ะ8คนเลยโอ้โหแล้วถ้าคุณครูอเล็กสอบถามว่าอย่างถ้าเราอยู่กับคุณพ่อไหมคะมีคุณพ่อเป็นสมาชิกคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะ
1: ขายของที่บ้าน
0: ขายของที่บ้านโอ้แสดงว่าคุณพ่อทำงานหาเงินเข้าบ้านใช่ไหมคะแล้วมีคุณแม่ด้วยไหมคะคุณแม่ทำอะไรคะ
1: แม่ทำงานบ้าน
0: คุณแม่ทำงานบ้านแล้วตัวหนูล่ะทำหน้าที่อะไรบ้างที่บ้าน
1: กวาดบ้านถูบ้าน
0: กวาดบ้านถูบ้านโอ้โหเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะเยี่ยมเลยนะคะแล้วคนอื่นๆล่ะคะจากคำถามนี้ค่ะคำถามต่อไปหน้าที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมายที่บ้านคืออะไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเขาตอบว่าเขากวาดบ้านถูบ้านแล้วใครบ้างหน้ากวาดบ้านถูบ้านเหมือนกับเพื่อนบ้างหน้าที่ที่เราทำโอ้โหยกมือได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามยกมือไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านใครได้รับมอบหมายหน้าที่ในการกวาดบ้านถูบ้านโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากกวาดบ้านถูบ้านทำอะไรนะฟังเพื่อนคนนี้หน่อยตัวแทนจากกลุ่มที่4
2: ซักผ้าค่ะ
0: ซักผ้าโอ้โหในใครซักผ้าเหมือนกับเพื่อนบ้างคะหลายคนเลยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องแต่งกายของเราที่เราสามารถซักเองได้คืออะไรนะ
3: เสื้อผ้า
0: อีกหนึ่งอย่างเลยเนี่ยที่เราสามารถซักได้ง่ายๆถุงเท้าเยี่ยมมากเลยเราสามารถซักถุงเท้าเองได้เพราะว่าถุงเท้าของเราคู่เป็นยังไงเล็กใช่ไหมคะเราก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโอ้โหเยี่ยมเลยมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ามีอะไรอีกคะสิ่งที่หนูได้ช่วยที่บ้านคืออะไรคะที่ได้
2: ล้างจาน
0: โอ้ล้างจานเยี่ยมเลยไหนใครล้างจานบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะได้รับมอบหมายหน้าที่ในการล้างจานเด็กๆปลายทางก็คงจะมีเหมือนกันใช่ไหมคะที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการล้างจานแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเราต้องมารู้จักก่อนค่ะว่าหน้าที่ที่เราได้ยินกันเนี่ยเขาหมายถึงอะไรคำว่าหน้าที่นะคะจะหมายถึงสิ่งที่เราต้องทำหรือสิ่งที่ควรทำด้วยความรับผิดชอบซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ทำนั่นหมายความว่าเราไม่มีความรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณแม่มอบหมายให้เราช่วยล้างจานและเราไม่ล้างจานแสดงว่าเรามีความรับผิดชอบไหมคะไม่มีและอีกหนึ่งอย่างถ้าหากว่าตอนนี้เรามาที่โรงเรียนต อนนี้บทบาทหน้าที่เราเป็นอะไรนะเป็นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรคะ
2: เร
0: ียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือตอนนี้ใครที่ยังไม่ตั้งใจยังคุยเล่นกับเพื่อนอยู่นะคะให้ตั้งใจและหันกลับมามองที่คุณครูอเล็กนะคะซึ่งหน้าที่ของนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนและก็ทำการบ้านด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนในหน้าที่ของนักเรียนที่เราได้ปฏิบัติที่บ้านของเราหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านเรามีหน้าที่บทบาทหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นลูกใช่ไหมคะลูกหรือหลานก็ต้องคอยดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านเช่นกันซึ่งในวันนี้ค่ะเรามาเรียนเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวกันค่ะว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อะไรและที่สำคัญก็คือหน้าที่ของตัวเรานั่นเองค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและตนเองค่ะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหน้าที่ในครอบครัวของตนเองและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในครอบครัวซึ่งครอบครัวของเรานะคะจะอบอุ่นได้และมีความสุขได้นั้นนะคะสมาชิกในครอบครัวต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งสมาชิกในครอบครัวของเราอย่างที่ถามไปแล้วว่าเรามีสมาชิกในครอบครัวก็หลายคนใช่ไหมคะแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเรามาเริ่มต้นกันที่หน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองกันพร้อมหรือยัง
2: พร
0: ้อมแล้วนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราลองสำรวจดูนะคะว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยมีบทบาทหน้าที่เหมือนกับที่คุณครูเล็กจะนำเสนอในวันนี้หรือไม่นะคะหนึ่งเลยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองของเรานะคะจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวปกป้องและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจากที่คุณเล็กนะคะได้ฟังตัวอย่างของเพื่อนไปแล้วเนี่ยก็ได้ยินว่าคุณพ่อต้องทำงานหาเงินใช่ไหมคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อมาให้สมาชิกเพื่อมาให้ตัวเราสมาชิกในครอบครัวได้มีเงินใช้จ่ายในบ้านหรือว่าในชีวิตประจำวันรวมไปถึงเป็นผู้นำในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยนะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองของเราที่สำคัญเลยนี่เลยค่ะเป็นผู้นำครอบครัวและปกป้องดูแลสมาชิกในครอบครัวนั่นเองพ่อแม่ของเราเป็นแบบนี้ไหมคะ
2: เป
0: ็นนะคะต่อไปค่ะในส่วนที่สองค่ะเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับสมาชิกในครอบครัวปัญหาของเด็กๆเนี่ยที่มักจะเกิดขึ้นก็ยังเป็นปัญหาที่พบได้ง่ายๆเป็นปัญหาที่ยังไม่ค่อยซับซ้อนแต่เด็กๆก็มักจะเลือกวิธีในการบอกคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่แก้ไขปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อของของเราหายทำยังไงดีคะของเราหาย
1: บอกพ่อแม่
0: อาจจะต้องหาด้วยตัวเองก่อนเมื่อเราหาด้วยตัวเองแล้วหาไม่เจอทำไงคะ
1: บอกแม่
0: บอกคุณพ่อคุณแม่บอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะดำเนินการแก้ปัญหาโดยการอาจจะมาสอบถามคุณครูหรือว่าอาจจะมาช่วยตามหาและถ้าหาไม่เจอเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการอื่นๆในการแก้ไขปัญหาต่อไปบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอาจจะซื้อใหม่แต่บางคนก็อาจจะมีวิธีอื่นๆในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไปกันแต่ละครอบครัวดังนั้นเมื่อเราเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเราและเรารู้สึกว่าปัญหานั้นเราไม่สามารถแก้ไขได้เราก็สามารถบอกกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเรารวมไปถึงบุคคลในครอบครัวของเราได้เข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะคะต่อไปค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองของเราจะต้องมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกด้วยซึ่งการอบรมสั่งสอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แต่การอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแ

0: บอกเราว่าให้เป็นคนดีให้เป็นเด็กดีดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเช่นกันเข้าใจไหมคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะนั่นก็จะสร้างภาพจำให้กับเด็กๆค่ะว่าถ้าหากว่าเขาทำสิ่งนั้นแล้วอาจจะได้รับคำชมจากคุณแม่หรือคุณพ่อหรือผู้ปกครองดังนั้นนะคะการที่เราจะสั่งสอนให้บุตรหลานของเรานะคะเป็นคนดีได้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยค่ะต่อไปค่ะบทบาทหน้าที่ของพี่น้องไหนใครบ้างที่มีพี่คะยกมือไหนใครบ้างคะที่มีน้องยกมือโอ้โหหลายคนเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าตัวของเราเป็นพี่ที่ดีหรือว่าเป็นน้องที่ดีแล้วหรือยังกับบทบาทหน้าที่แรกเลยค่ะสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องให้ความนับถือซึ่งกันและกันคนเป็นพี่ต้องคอยยังไงคะดูแลน้องอย่างในภาพเนี่ยถ้าน้องเนี่ยร้องไห้ก็ต้องเข้าไปทำไมคะ
1: ปลอบ
0: น้องให้น้องหยุดร้องไห้หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเล่นกับน้องแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าคนเป็นน้องล่ะคะคนเป็นน้องรังแกพี่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: พูดคำหยาบคายได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: คำหยาบคายเราไม่ควรจะพูดกันเลยในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและที่สำคัญเราไม่ควรนำคำไม่ดีเนี่ยไปพูดกับคนที่บ้านของเราด้วยโดยเฉพาะกับพี่หรือว่ากับน้องเราควรจะปฏิบัติกับพี่กับน้องเราเนี่ยด้วยความรักใช่ไหมคะความเมตตากันดังนั้นใครมีพี่ยกมือเร็วใครมีน้องโอ้โหก็ต้องให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันด้วยนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของการเป็นพี่เป็นน้องต้องมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อแผ่ต่อกันแต่คุณครูอเล็กค่ะเคยได้ยินคำว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้กับน้องไหนใครเคยได้ยินคำนี้บ้างคะเป็นพี่ต้องเสียสละให้กับน้องเอามือลงได้ค่ะแล้วถ้าเป็นน้องเสียสละให้พี่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมไม่ได้ล่ะคะลูก
1: เพราะน้องเป็นน้องพี่เป็นพี
0: ่โอ้น้องเป็นน้องพี่เป็นพี่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะคนที่เป็นน้องเนี่ยก็อาจจะแบ่งปันหรือว่าเสียสละให้กับพี่ได้บางครั้งเนี่ยพี่เนี่ยก็อาจจะต้องการสิ่งที่เขาเนี่ยเสียสละให้กับเราไปบางครั้งถ้าหากว่าเรามีแล้วเราก็อาจจะแบ่งให้กับพี่หรือว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่จำเป็นกับเราเราก็อาจจะให้กับพี่เราได้นะคะดังนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นน้องเสียสละให้กับพี่ได้ไหมคะได้เราสามารถแบ่งปันให้กับพี่ได้เราควรจะเป็นผู้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเป็นผู้รับอย่างเดียวดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เราก็จะไม่มีน้ำใจไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ถ้าหากเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนในบ้านของเราก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างการช่วยกันดูแลทำความสะอาดในบ้านพี่และน้องเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นลูกของพ่อและแม่หรือว่าเป็นหลานๆของคนในบ้านดังนั้นการอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านดูแลงานบ้านในจากที่คุณครูเล็กเนี่ยได้ถามไปแล้วว่ามีบางคนช่วยซักผ้าใช่ไหมคะบางคนก็ช่วยล้างจานบางคนก็ช่วยอะไรนะกวาดบ้านถูบ้านโอ้โหก็ช่วยทำงานที่เล็กๆน้อยๆได้บางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถทำได้เราก็ควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับคนในครอบของเราตอนนี้เราลองนั่งคิดเลยนะคะว่าเอ๊ะเราได้รับผิดชอบงานบ้านอะไรบ้างหรือเปล่านะลืมทำหรือเปล่านะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยต้องกลับไปทำนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของญาติญาติคือใครคะลูกญาติ
1: คนที่เรารู้จ
0: ัก คนที่อยู่ที่บ้านของเราคนที่อยู่ที่บ้านของเรามีใครบ้างตายาย
1: ป
0: ู่ย่าพี่ป้าน้าอาคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับเรานั่นเองเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยหรือว่าญาติที่เราเรียกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขามีหน้าที่อะไรกันเราลองตรวจสอบเลยนะว่าที่บ้านของเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีหน้าที่เหล่านี้หรือไม่สิ่งแรกเลยค่ะอบรม เลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราเลยเพราะว่าญาติญาติของเราเนี่ยก็มีอายุมากแล้วหลายคนเนี่ยถ้าอย่างเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็เป็นพ่อและแม่ของพ่อแม่เราอีกทีนึงดังนั้นเขาก็จะมีอายุที่มากกว่าประสบการณ์ชีวิตเขาก็จะมากกว่าเราดังนั้นการที่เขาสอนเราหรือว่าอบรมเลี้ยงดูเราเนี่ยก็เป็นคำพูดที่ดีเราก็ควรจะนำมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับชีวิตของเราหรืออย่างในภาพนี้นะคะจะเป็นใครเนี่ยลองเดาสิคะมีเด็กกับคุณยายใช่ไหมคะมักจะไปไหนเนี่ยไปวัดนะคะผู้ใหญ่ที่มีอายุมากแล้วนะคะก็มักจะพาลูกหลานไปทำบุญที่วัดไหนใครไปทำบุญที่วัดบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยมือลงได้ค่ะบางคนนะคะก็นับถือศาสนาอื่นนะคะก็อาจจะมีการไปทำพิธีทางศาสนาที่แตกต่างกันออกไปโดยผู้ใหญ่นะคะก็จะพาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพราะว่าที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยได้สานความรักความผูกพันกันค่ะต่อไปค่ะนอกจากเราจะต้องช่วยเหลืองานบ้านแล้วนะคะญาติญาติเนี่ยก็ต้องคอยช่วยดูแลบ้านแล้วก็ทำงานบ้านที่พอช่วยได้อย่างที่ครูเล็กได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณยายบางคนเนี่ยก็คอยทำงานบ้านด้วยใช่ไหมคะบางคนคุณยายก็ทำกับข้าวให้เรารับประทานใช่ไหมคะรวมไปถึงคุณยายหรือคุณตาคุณปู่คุณย่าก็คอยเลี้ยงดูเรานั่นแหละค่ะเป็นบทบาทหน้าที่ที่ญาติญาติของเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติด้วยเช่นกันในการช่วยเลี้ยงดูบุตรหลานนั่นเองต่อไปค่ะญาติญาติเนี่ยที่อาศัยอยู่รวมกันในบ้านจะต้องไม่มุ่งร้ายและไม่เบียดเบียนสมาชิกในครอบครัวการมุ่งร้ายนี่แสดงว่ากระทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะ
1: ไม
0: ่ดีการที่เราทำสิ่งไม่ดีกับคนในครอบครัวครอบครัวเราจะมีความสุขได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะคนในบ้านเนี่ยจะต้องกระทำสิ่งที่ดีๆต่อกันไม่คิดทำร้ายกันถ้าหากทำร้ายกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนในสังคมถ้าหากเราทำร้ายคนในสังคมเป็นเรื่องที่ดีไหม
1: ไม
0: ่ดีสังคมของเราเนี่ยก็จะไม่น่าอยู่ไม่ทำให้เราเนี่ยเติบโตไปด้วยความระมัดระวังแล้วความระแวงการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะไม่มีความสุขดังนั้นค่ะเราควรจะเริ่มจากที่บ้านโดยการกระทำสิ่งดีๆให้กันกับคนในบ้านของเราต่อไปค่ะหน้าที่นี้สำคัญมากๆคือหน้าที่ของตนเองตนเองคือใครตัวเราเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยลองดูเลยว่าเรามีบทบาทและหน้าที่ที่เหมือนกับที่คุณครูเล็กจะนำเสนอหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของตัวเราเองแล้วนะสิ่งแรกเลยค่ะหน้าที่ของตัวเรานะคะจะต้องเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองไม่ดื้อรั้นไม่ก้าวร้าวไม่พูดโกหกและมีความกตัญญูไหนใครเป็นแบบนี้บ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็สำรวจตัวเองด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่นะคะเอามือลงได้ค่ะเยี่ยมมากเลยสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่และก็ไม่ดื้อรั้นไม่ก้าวร้าวก้าวร้าวคืออะไรคะก้าวร้าว
1: โวยวาย
0: กระทำสิ่งที่ไม่น่ารักถ้าเรากระทำสิ่งที่ไม่น่ารักผู้ใหญ่จะเอ็นดูไหมคะ
1: ไม่
0: เอ็นดูผู้ใหญ่ก็จะไม่ถูกใจอาจจะโดนตำหนิได้ถ้าหากว่าเราอยากน่ารักน่าเอ็นดูนะคะก็ต้องเป็นเด็กที่น่ารักเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และก็มีความกตัญญูด้วยสิ่งที่เราจะสามารถแสดงความกตัญญูได้เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะคะเช่นอะไรบ้างนะการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราสามารถทำได้อย่างไรคะ
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ื้
1: อไม่
0: ซ
1: น
0: ไม่ดื้อไม่โซนแสดงความนับถือในการสวัสดีหรือว่าการที่เราตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเคารพพ่อแม่เยี่ยมมากเลยนะคะห้องนี้เนี่ยสามารถเป็นเด็กที่กตัญญูได้ด้วยนะคะเพราะว่าสามารถตอบคำถามคุณครูเล็กได้ด้วยนั่นเองต่อไปค่ะสิ่งนี้เลยใครทำได้บ้างขยันและตั้งใจเรียนหนังสือใครทำได้ยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางทำได้ด้วยไหมคะยกมือเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือใ

ตัวเองค่ะซึ่งหน้าที่ที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือนะคะขยันทำการบ้านไหนใครทำการบ้านตลอดเลยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะไหนใครกลับบ้านไปทบทวน

0: ในฝันแต่การที่เราจะไปถึงอาชีพในฝันได้นะคะเราจะต้องตั้งใจเรียนและนำสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นนะคะไปใช้ต่อยอดในอาชีพของเราถ้าหากว่าเราตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เนี่ยในอนาคตเราก็จะมีความรู้ไปต่อยอดในอาชีพของเรานั่นเองค่ะต่อไปสิ่งนี้หน้าที่ของเราก็คือการช่วยเหลืองานเท่าที่เราทำได้จากที่ครูเล็กเนี่ยได้ให้เด็กๆรับชมไปแล้วนะคะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็มีหน้าที่ในการทำงานบ้านญาติพี่น้องก็มีหน้าที่ในการทำงานบ้านรวมไปถึงพี่น้องและตัวเราเองก็ต้องทำงานบ้านด้วยเช่นกันงานบ้านที่เราทำได้ก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมคะรดน้ำต้นไม้ได้ไหมได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ไหมคะได้เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำได้และที่สำคัญงานเหล่านั้นจะต้องไม่เกิดอันตรายต่อตัวเราด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะต้องรู้จักประหยัดอดออมในใครเก็บเงินหรือว่ามีการออมเงินบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะการที่เราได้รู้จักการประหยัดอดออมนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นในใครได้เงินมาแล้วใช้หมดเลยมีไหมไม่มีนะคะเราควรจะแบ่งเงินที่เราเนี่ยจะไว้กินขนมหรือว่าไว้ใช้จ่ายเนี่ยเก็บออมไว้บ้างเพื่ออนาคตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในเรื่องของการศึกษาหรือว่ามีความจำเป็นในเรื่องอื่นๆเงินที่เราออมเอาไว้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเหตุการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้ที่ครูเล็กจะให้เด็กๆได้รับชมเขามีหน้าที่อะไรกับคนแรกเลยค่ะเรื่องราวของเด็กชายออดี้ได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคุณครูอเล็กและเพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะหน้าที่ที่เด็กชายออดี้ได้รับมอบหมายทุกๆวันก็คือการล้างจานค่ะการล้างจานของออดี้นี้นะคะเป็นการแบ่งเบาภาระคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ทำอาหารเตรียมให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วออดี้ก็มักจะอาสาช่วยคุณแม่ล้างจานหลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารเสร็จแล้วค่ะ
1: จากเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้รับชมไปแล้วเป็นเรื่องของน้องออดี้น้องออดี้เขาทำอะไรคะเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: ล้างจานทำไมถึงต้องล้างจานด้วย
2: เ
1: พราะคุณแม่ทำอาหารให้กับครอบครัวได้กินได้รับประทานไปแล้วเขาจึงช่วยเหลือและก็แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยการที่ช่วยคุณแม่ล้างจานในใครเป็นแบบนี้บ้างคะมีไหมเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถช่วยแบ่งเบาได้ก็จะดีมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจแสดงถึงความกตัญญูนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูครอบครัวที่สองค่ะ
3: และอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเด็กหญิงข้าวหอมค่ะเด็กหญิงข้าวหอมเล่าว่าหน้าที่เขาได้รับมอบหมายในทุกๆวันก็คือการรดน้ำต้นไม้ค่ะหลังจากกลับมาจากที่โรงเรียนแล้วข้าวหอมจะช่วยคุณย่ารดน้ำต้นไม้ทุกวันเลย
1: และเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ชมตัวอย่างของน้องข้าวหอมไปน้องข้าวหอมเขาทำอะไรเอ่ย
2: รดน
1: ้
2: ำต
1: ้
2: นไม
1: ้รดน้ำต้นไม้เป็นงานบ้านอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้เพราะว่าเป็นงานง่ายๆที่แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้โดยการรดน้ำต้นไม้หรือว่าดูแลต้นไม้ในสวนถ้าหากว่าใครไม่รู้ว่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรหรือว่าจะแบ่งเบาได้อย่างไรเราก็สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆหรือว่างานบ้านเล็กๆก็ได้ค่ะซึ่งทุกคนนะคะในครอบครัวเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตนเองที่แตกต่างกันไปแต่บางหน้าที่เราก็สามารถช่วยเหลือกันได้อย่างเช่นเด็กๆบอกว่างานบ้านเนี่ยคุณแม่ของเราทำเป็นประจำเลยแต่เราสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยคุณแม่ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้เหมือนกันเพราะว่างานบ้านเนี่ยมีหลายอย่างไหมคะ
2: ม
1: ีหลายอย่างมากเลยถ้าหากว่าเรายื่นมือเข้าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาสาเข้าไปช่วยเนี่ยงานก็จะเสร็จเร็วขึ้นและก็ทำให้ครอบครัวของเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันดังนั้นนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยกลับไปดูแล
0: ว่าบ้านของเรา

0: มีอะไรบ้างที่เราสามารถแบ่งเบาภาระได้หรือเราสามารถได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรในบ้านของเราได้บ้างนะคะเพื่อฝึกความรับผิดชอบของตนเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะวันเราจะเริ่มทำกิจกรรมประจำวันนี้ของเราซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้ของเราจะเป็นใบงานที่3เรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยคำชี้แจงนะคะจะให้นักเรียนสำรวจพฤติกรรมการปฏิบัติตนและระบายสีลงในรูปดาวในแต่ละพฤติกรรมตามระดับการปฏิบัติของนักเรียนค่ะซึ่งใบงานที่3ของทัวร์เล็กนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยเป็นใบงานที่มีตารางอยู่ด้านในและทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีรูปดาวอยู่ด้วยซึ่งดาวจะเป็นสีขาวๆอยู่นะคะดาวของเรารอให้เด็กๆ เติมสีเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังในแต่ละข้อเราจะทำไปพร้อมๆกันถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยมีพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำเลยให้ระบายดาวกี่ดวงเอ่ย3ดาวถ้าหากว่าทำบ้างไม่ทำบ้างวันนี้ทำพรุ่งนี้ไม่ทำแล้วค่อยทำใหม่อีกสัปดาห์หน้าแบบนี้เขาเรียกว่าทำเป็นบางครั้งระบายกี่ดาว2ดาวด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยทำเลยไม่เคยปฏิบัติเลยกี่ดาวดี
1: 1
0: ดาวง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเรานะคะสามารถดูได้จากใบงานนี้ได้เลยตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถส่งใบงานให้กับเด็กๆได้เลยนะคะเพื่อทำการเตรียมตัวที่จะทำใบงานไปพร้อมๆกันโดยใบงานนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.gh นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณครูเล็กจะให้เด็กๆนะคะเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะข้อที่1ค่ะตอนนี้เด็กๆชี้ไปที่หมายเลข1ได้เลยข้อที่1นะคะฉันมักจะแบ่งปันขนมและสิ่งของให้กับคนในครอบครัวเสมออีก1ครั้งนะคะฉันมักจะแบ่งปันขนมและสิ่งของให้กับคนในครอบครัวเสมอถ้าหากว่าเราปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้งเลยให้ระบาย3ดาวเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแบ่งบ้างไม่แบ่งบ้างแล้วแต่ว่าเราชอบขนมนั้นมากเลยไม่อยากแบ่งก็อาจจะระบาย2ดาวแต่ถ้าเราไม่เคยแบ่งปันเลยระบายกี่ดาวคะ1ดาวนั่นเองทำตามความจริงได้เลยนะคะทำตามความซื่อสัตย์เลยนะคะใครยังไม่เสร็จมีไหมคะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมไม่มีนะคะจะไปต่อกันที่ข้อที่2พร้อมหรือยังข้อที่2พร้อมแล้วนะคะเอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข2ได้เลยนะคะหมายเลข2ค่ะฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนในครอบครัวเสมอ

ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนในครอบครัวเสมอถ้าหากว่าเราเนี่ยมีน้ำใจในการไปช่วยอาสาหยิบจับสิ่งต่างๆในการทำงานบ้านหรือว่าช่วยเหลืออย่างอื่นกับคนในบ้านเป็นประจำเลยให้ระบาย3ดาวแต่ถ้าเราทำบ้างต้องให้คุณพ่อคุณแม่เรียกใช้บ้างระบายที่2ดาวแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เคยอาสาที่จะช่วยเลยก็ให้ระบายที่1ดาวค่ะ

0: เอาละค่ะต่อไปค่ะเราจะไปที่ข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่3เอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข3ได้เลยข้อที่3นะคะฉันมักจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยการทำงานบ้านฉันมักจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยการทำงานบ้านถ้าหากว่าเรามีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำอยู่แล้วและต้องทำเป็นประจำให้ระบายที่เท่าไหร่กี่ดาว
1: 3
0: ดาวแต่ถ้าหากว่าเราทำบ้างลืมทำบ้างก็ให้เราระบายที่2ดาวและถ้าหากว่าเราไม่เคยทำงานบ้านเลยไม่ได้ทำหน้าที่ของเราเลยก็ระบายที่1ดาวค่ะลงมือได้เลยนะคะในข้อที่3ของเรา

เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราไปกันที่ข้อเท่าไหร่แล้วนะข้อที่4ค่ะเอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข4ได้เลยหมายเลข4ข้อที่4ของเราฉันไม่พูดหยาบคายและไม่พูดโกหกฉันไม่พูดจาหยาบคายและไม่พูดโกหกถ้าหากว่าเราปฏิบัติเป็นประจำเลยเราไม่พูดหยาบคายแล้วก็ไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเลยให้เราระบายกี่ดาว3ดาวแต่ถ้าหากว่าเรากลัวความผิดบ้างบางครั้งอาจจะมีเผลอบ้างบางครั้งให้ระบายกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าเราใช้คำพูดหยาบคายหรือว่าโกหกเป็นประจำเลยเนี่ยซึ่งคือการเราที่เราไม่เคยปฏิบัติเลยก็คือ1ดาวค่ะ

็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเราไปกันที่ข้อที่5เอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข5เลยหมายเลข5อยู่ตรงไหนหมายเลข5ข้อที่5ค่ะฉันตั้งใจเรียนและทำการบ้านทุกครั้งฉันตั้งใจเรียนและทำการบ้านทุกครั้งถ้าหากว่าเราไม่เคยลืมทำการบ้านเลยตั้งใจเรียนไม่คุยไม่เล่นเลยให้ระบายที่กี่ดาวคะ3ดาวถ้าหากว่าเราลืมทำการบ้านบ้างแอบคุยแอบเล่นกับเพื่อนบ้างก็ให้เราระบายที่2ดาวแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยทำการบ้านเลยแล้วคุยเล่นตลอดเลยไม่ตั้งใจเรียนเลยก็ระบายที่1ดาวนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยโอ้โหไวมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำตามไปพร้อมกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่ไหร่แล้วนะข้อที่6ข้อที่6แล้วนิ้วชี้ใหม่เลข6ได้เลยค่ะข้อที่6ฉันมักจะขอให้ผู้ปกครองซื้อของเล่นที่ฉันอยากได้หรืออยากมีเหมือนเพื่อนฉันมักจะขอให้ผู้ปกครอง

ซื้อของเล่นที่ฉันอยากได้หรืออยากมีเหมือนเพื่อนถ้าหากว่าเราร้องขอให้ผู้ปกครองซื้อของเล่นให้ตลอดเลยหรือว่าอยากได้ของที่เหมือนเพื่อนตลอดเวลาเลยให้เราระบายที่3ดาวค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างขอบ้างไม่ขอบ้างก็ให้เราระบายที่2ดาวแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยร้องขอของเล่นจากผู้ปกครองเลยให้เราระบายที่1ดาวค่ะ

เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเงียบเสียงเพื่อรอทำข้อต่อไปข้อต่อไปค่ะข้อที่เท่าไหร่คะต่อไปข้อที่7แล้วข้อที่7ค่ะตั้งใจฟังเร็วชี้หมายเลข7ข้อที่7ผู้ปกครองของฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนให้ฉันทุกเช้าผู้ปกครองของฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนให้ฉันทุกเช้าถ้าหากว่าพ่อแม่ของใครหรือผู้ปกครองของใครต้องคอยพับผ้าห่มให้เก็บที่นอนให้ทุกเช้าให้เราระบายสี3ดาวแต่ถ้าหากว่าบางวันเราช่วยคุณพ่อพับบ้างช่วยคุณแม่พับบ้างหรือว่าบางวันคุณพ่อคุณแม่ก็พับบ้างให้เราระบายกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องพับให้เราเลยเราพับเองทุกครั้งเลยหลังจากตื่นนอนให้เราระบายที่1ดาวค่ะ

0: ไปค่ะข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่8แล้วเอานิ้วชี้ไปที่หมายเลข8ข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะฉันสามารถออกไปเล่นข้างนอกบ้านโดยไม่ต้องบอกให้คนในครอบครัวทราบฉันสามารถออกไปเล่นข้างนอกบ้านโดยไม่ต้องบอกให้คนในครอบครัวทราบถ้าหากว่าเราปฏิบัติแบบนี้เป็นประจำเลยให้เราระบาย3ดาวแต่ถ้าบางครั้งเราบอกบ้างบางครั้งเราไม่ได้บอกคนในครอบครัวบ้างให้ระบายกี่ดาว
1: 2
0: ดาวแต่ถ้าหากว่าเราบอกทุกครั้งเลยไม่บอกไม่ได้เลยต้องบอกก่อนจะออกไปเล่นระบายกี่ดาว
1: 1
0: ดาวเก่งมาก

0: เอาละค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะไม่มีนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่9เอานิ้วของเราชี้ไปที่หมายเลขอะไรคะหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ฉันชอบเล่นแรงๆกับคนในครอบครัวฉันชอบเล่นแรงๆกับคนในครอบครัวถ้าหากว่าเราเนี่ยเล่นเป็นประจำเลยเล่นต่อสู้เป็นประจำเลยนะคะให้ระบายกี่ดาว
1: 3
0: ดาวแต่ถ้าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเล่นบางครั้งหรือว่าไม่เล่นบางครั้งก็อาจจะระบายที่2ดาวแต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นแรงๆเลยให้เราระบายที่1ดาวค่ะลงมือได้เลยนะคะในข้อที่9ค่ะ

มีใครยังไม่เสร็จหรือเปล่าคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะข้อสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่แล้วนะข้อที่10ตั้งใจฟังนิ้วชี้หมายเลข10ค่ะข้อที่10ของเราฉันรู้สึกไม่ชอบเมื่อถูกคนในครอบครัวใช้งานฉันรู้สึกไม่ชอบเมื่อถูกคนในครอบครัวใช้งานถ้าหากว่าเรารู้สึกแบบนั้นบ่อยครั้งมากเลยไม่ถูกใจไม่พอใจเมื่อคุณพ่อคุณแม่ใช้ให้ทำอะไรให้เราระบายที่3ดาวแต่ถ้าหากว่ารู้สึกแบบนี้บ้างบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะดูการ์ตูนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ไม่พอใจเป็นบางครั้งก็ให้เราระบาย2ดาวแต่ถ้าหากว่าหนูไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยให้เราระบายที่1ดาวค่ะลงมือทำได้ค่ะ

เอาละค่ะเราก็ทำครบทั้ง10ข้อใช่ไหมคะเด็กๆตอนนี้เราก็ลงมือทำไปแล้วบางคนอาจจะไม่ทันนะคะคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะยังมีใบความรู้ที่3เรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะซึ่งคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเวิลด์ไวด์เว็บเดียวกันเลยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้อ่านทบทวนหรือว่าเป็นข้อมูลที่คุณครูจะต้องบอกเด็กๆ เพิ่มเติมได้ค่ะและในช่วงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปแล้วค่ะอาจจะเหลือบางข้อที่เด็กๆเนี่ยยังไม่สามารถทำได้หรือยังสงสัยอยู่นะคะก็ให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในใบงานที่3เรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้คุณครูปลายทางสามารถอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจอีก1ครั้งนะคะเสนอแนวทางเพิ่มเติมและดูแลควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมด้วยนะคะตอนนี้คุณครูเลยก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปตรวจสอบใบงานของตนเองว่าทำครบแล้วหรือยังนะคะซึ่งเราเหลือเวลาไม่มากนะคะขอให้เด็กๆเนี่ยรีบตรวจทานเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆตรวจสอบใบงานของเราเรียบร้อยแล้วหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมสรุปความรู้ของเราในวันนี้กันนะคะ

ที่เราได้เรียนไปเนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเลยทุกคนในครอบครัวของเราก็จะมีหน้าที่ใช่ไหมคะครอบครัวของเราเนี่ยจะอบอุ่นและมีความสุขได้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเหมาะสมอย่างเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่บางคนเป็นญาติพี่น้องก็ต้องมีหน้าที่เด็กๆก็ต้องมีหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองไหนลองบอกสิคะว่าหน้าที่ของตัวเองมีอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญเลยเมียนะในหน้าที่ของเรามีอะไรคะเรียนหนังสือมีอะไรคะตั้งใจเรียนมีอะไรอีกเอ่ยไม่พูดแซงคุณครูโอ้โหเยี่ยมเลยมีอะไรอีกคะทำการบ้านแล้วที่บ้านเรากลับไปเนี่ยต้องทำอะไรคะฮะกลับไปทบทวนทำสิ่งที่เราเนี่ยต้องดูแลตัวเองรวมไปถึงช่วยเหลืองานบ้านได้ไหมคะช่วยเหลืองานบ้านด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนที่เราจะจากกันวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำหน้าที่ของนักเรียนก็คือเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองในใครเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองอยู่อ่ะเยี่ยมเลยต่อไปค่ะตั้งใจเรียนหนังสือมีไหมคะตั้งใจเรียนหนังสือในใครปฏิบัติบ้างยกมือเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยต่อไปหน้าที่ของเราอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่นี้ช่วยเหลืองานบ้านมีไหมคะมีช่วยเหลืองานบ้านและสุดท้ายหน้าที่ของเราต้องรู้จักประหยัดอดออมมีไหมเอ่ยยกมือเยี่ยมมากเลยตอนนี้เราก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะสมาชิกในครอบครัวไปแล้วนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความผูกพันของครอบครัวค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่4เรื่องความผูกพันของครอบครัวใบงานที่4เรื่องความผูกพันของครอบครัวซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน

ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้หลักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรอง

0: องเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
1: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
0: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักรจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เอ๊ะ
4: นี่แน่จักรจี้ไหมจักรจี้ไหม
2: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
1: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
1: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักรจี้อะไรความใจว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
5: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
0: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
1: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
1: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วค่ะ

0: ายุสายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
0: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุสายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
3: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
3: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
4: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
4: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
0: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้

ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: นับเป็นโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนับแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นับแต่โบราณนานมาพระเจ้าแผ่นดินไทยแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่มีศาสนิกเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทรงรับเป็นพระราชทุระในการอารักขาทุกศาสนาในพระราชอาณาเขตให้ได้รับความผาสุกในการเผยแพร่และปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเสมอหน้ากันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาช้านานแล้วศาสนาหนึ่งดังปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธยพปรและอักษรพระนามาภิไธยสกไว้ที่ปกของพระมหาคัมภีร์เป็นพยานแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นที่สองในพระราชกรณียกิจนี้ไปถึงยังต่างประเทศครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงรับเป็นพระราชทุระในการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ชำระตรวจแก้ขึ้นใหม่เจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานเมาลิดกลางอันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ถือศาสนาอิสลามทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยในวิถีประเพณีปฏิบัติของมุสลิมศาสนิกยังความปลาบปลื้มแก่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นการทั่วไปมัสยิดต้นสนเป็นหนึ่งในบรรดามัสยิดที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงและก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับ

0: พระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่พี่น้องมุสลิมศาสนิกเช่นนี้ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องโดยทั่วไปและจะจารึกหนักแน่นอยู่ในจิตใจของพี่น้องไทยมุสลิมอย่างไม่รู้ลืม

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้ข้าลงเรือตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลากันเยอะจะตายก็ถ้าต้องเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ 40-50 ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทําไงล่ะปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทํานี่ทํากันหมดทั้งอ่าวเลยทํากัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10กว่าลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปี๊ยกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอาวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เขาไปออกเรือใหญ่เนี่ยก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไปเพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาว่าเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเป็นแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถาโต
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจหัง

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินแล้วบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่าง

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มามาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัย

0: ก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดละพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้ งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
1: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

0: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ชายก็สารจักสารมั่ง
1: เรามาช่วยนี่ระยะทานนาก็พอจีพอใจจะใช้ไรอยากถวายแม่หลวงเดี๋ยวอยากมันเหลือนี่ช่วยแม่หลวงนี่ดีแล้ว
2: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
1: ผมไม่รู้ก็ทำตัวเองอะทำอยู
2: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชทานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษา

0: รวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศบนชางเมืองอวกาศนานาชาติบนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชโอกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นาทีพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัตรดิราชาวาสและวัดปยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระพิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมวันนี้พลเอกปัณณาลุทธิ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้หมู่เลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง80%มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้หมู่เลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาว
ต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา

40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงศ์วัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมัญญุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพผารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรียุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 13,48 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริเสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือผม

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยงเคลูกองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Ça peut dans Paris. Lui, le couple là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ระบายุนี่บ่เนี่ยแต่ประชาชนประสาทขอที่นี่สารเลือดสุดสารสอดคู่คู่พ่อตุเลือดแต่ประชาชนอันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี้ปลาลบีลอตอเดปัสสุบาโดสบาโดวิดาปลาลบเบย์ยันเนื้ออันนี้นี่ปฏิบัติในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนมาอาถวายมันนับเป็นอาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ยประชาประชาประชาอุตสาห์แค่นี้เนี่ยอันนับเป็นเวลาประชาอุตสาห์ลดติดดูท้อเด้อดูบ้านเนี่ยเคลียอาถอเคลียบูอาถอคนนี้เนี่ยประชาบายุดดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาถอเย่ดอเทนเนี่ยเป็นนับเป็นเลือดไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเป็นเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกก็เลือดคิกทุกชิกิไล่จันทร์ชิกิตอนเนี่ยป้าไซน์เลือดปกติตะก็ตะขับตู้ก็ละแล้วตาเบจันนี่ปกติประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะป่าเราตัดสูดตัดเลือดปกติสกอวีลักขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวา

0: เลยเวทบิวคอรานิคนนี่เนี่ยถ้าอยู่คอเลยถ้าประตูจะขาดเราใช้อุดซีบ่าตู้ถอบ่าวิ่งแล้วถ้าบ้าบลูเลยเพื่อกันย่อพวกก็เราจะใช้ตุนนอร์ข้าบ่าคนนี่เนี่ยตาขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยตั้งแต่สัญญาณนอร์ข้าบ่าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาเข็มก็เชียวล่ะสารเล่นนี่เนี่ยดีต่อยเต็งก่อนเนี่ยเพื่อประตูจะขาดเพื่อมาบักลูบักเล่นนี่ตาตามาเมียเนี่ยตาตามาเอาล็อตที่เราใช้บ่าคนนี่ล่ะตาล้อเลย
1: ตยอสูโอเทียลอนี่ให้อาร์ดีคือตลอดเลยตยอสูอาตาตุกี้อันนี้มาคิดเอาไว้ดีซาซาเลก็ตลอดเลยข้าชุนยาตาพีดามาข้าชุนยาตาดูดายาโอ้พระเชเชปลอบลอยจานี่ลงมาตลอดตโนให้อาร์ดตลอดตโนมาคิดเอาตลอดตโนมาดูเอาไว้จานี่หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยู เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ตั้งแต่เราเนี่ยเกลือเนี่ยประกอบมาว่าเชฟเนี่ยเนี่ยเราทำมาว่าเหมือนชิลคอนเต้ข้อพยนต์มาเจ็ดก่อนแล้วสำหรับเราเมื่อไหร่ที่เราเล่นก็เปรียบเป็นแบบอันนี้เด็กแค่ยี่เนี่ยก็ตัวก่อนแล้วชิลคอนเต้ข้อพยนต์ที่ฝันว่าเนี่ยคนเลยเนี่ยประเทศก่อนแล้วที่เวลาเพลินแล้วแต่กลับมาว่าแต่ทำกิจการค่ะแล้วทำกิจการค่ะก็เปรียบเอาวันคนนี้เอาไว้ ตีกับผ่าประคุยถอดดีเราจะเลยประมาณมาช่วยดีผ่าเอาไว้ได้จะเอาไปเวลาจากวัดที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต้อจากเลือดและจากตัวจากข่าวเนาะนี่เนี่ยตรงนี้เราก็มาจากวัดชื่อซาลาบุสิกอติอาจจะเดินเนาะแค่สโลอาตาแล้วก็แค่ในครอบครัวบุตรค่ะนี่เราก็แก้ถอยได้จากดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดดีผ่าเราเพราะสัปดาห์ที่เรา
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติ เข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
0: มุกโลกว่าแค่ปัจจุบันดูว่าเลือกโลกว่าลอบลีดูแค่เนี่ยดูว่าเลือกมุกโลกว่าดูเลือกตาเปิดตาช่วยลูบเบอร์ว่าเลือกตาตอกคุณแม่คนนี้เนี่ยลอบลีดูแต่เนี่ยมุกโลกว่าว่าเขาโกรธเจ้ตาทุ่ดตาตอนนั้นเนี่ยมหากรรมของคุณพ่อซีมอ่ะว่ามหากรรมของคุณยอดดูและตาทุ่ดตาตอนโกรธเจ้เนี่ยคนนี้มุกโลกว่าเปรียดดูเพราะตอนนี้ซีครอบโลกเลยประมาณนับเปิดตาเลยไปอัตราแรกเลยดีเลย
1: ดูเบอร์ว่าเดอขึ้นหนูรอดูเบอร์ว่าเลยมุกเลวอ่ะเกลี้ยจ้าเลยไปเมสเซนยาลอตีเขาเดอปดอปดอสเดอภาษาอังกฤษปดอบาภาษาอังกฤษปดบาปภูมิมารกรเดอมุกเลวกว่าเนี่ยอาจจะเหนื่อยดีเลยปาภูมิมารกรแท้เลยไปบาคุสเซนยาอาอาวุ้ยมาเดอปดอภาษาเกษตรกันนี่หรอมอลอยที่นี่ตลอดเรียบร้อยบุญเนี้ยแค่เดือดร้อนแค่ไหน
3: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยง
1: มีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของเคนยูเราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึก ในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดดในเรื่องนาฬิกาในจานทีในทันทีที่แล้ว
5: ยีดาทีใน
3: อีหมอกอบิยอนี่แค่นี่เอดอว่าดาเลปวยกญอกลูนี่ปกปตูเอดา

0: tadudaya do bakala tadudaya ne awe simi duwe ni tinyale ma watin ne ba mo mi ma we ni awe apo hakel awe tia simi si boni ki si alo lo ko ne awe tiro ataku do ke dugi wala tiro kote la baka sikto da do ola sono ko mo yimi tela agwi de ba ne gwi se kolono yimi tela agwi de ba ha ne akewe tadudaya na ge to olele biti lo ko ba no putumi si bona ge ti ksha lo ar do piyo pdo ne awe mi te ba phwe te ple lo ko pututa khalo ti lo se ne yiti la agwi lo mo na ke pemi kwa ki le pokho bana la le pukui la saba uji phe ese tadu ne awe aduwera pawe kinyo tne ba ba sadana ke awe the tuniwa da sauto do mawe piyo sikone tuniwa da sauto mawe da awe the aplate phale hiwe da klokli wata do tu da sauto le toki to tuniwa da bwawe ne do awe manne ki we da pawe kinyo ti phalo piyo pdo me somo ba phwe dine sable do le kini tenya to bwe me tuwe da sauto dine phewe the tu da sauto diya khane bwe kinyo ti phabe me Togeto Babatavani, Yitila, wearing young Ludu, Bogoloma, Loma, Yitini. I went into Batele, the Dutinit Hatala, aware that Suguetil Pavano, but wearing your Luni, be missing Yalla, Tala, be me, begun your Lunimo, be me, Glesser, a set of matter, let a galapel of a clap at the net, I did a theodore, what on it, be your Luni, but do your Nelamois.
1: Sobamin เป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
2: ตาชอดแล้วนี่เพื่อนี่เพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยตัวเราแย่ถือข้อจีบไรลำเลยโดยแบกเกย์ตาเด็กว่าที่เราตาชอดแล้วเราตาชอดเลยตอนนี้เกย์ที่เราอะไรเกลี้ยดิมตอนนี้พลามาตาที่เจ้าเลี้ยงลมเขาเริ่มแล้วเลยนี่แล้วคนนี้เกย์กว่าที่เราเกลี้ยดิมเขาจะพลาดชีวะยังเกลือบริวารปลายอีหลงตาโอกติเท่านั้นแต่กี่วันแล้วเราเชื่อมือนี่ดีมั้งปฏิวัติถึงมือติบริวารเราชิคก็คุ้มนาดีรึเปล่าคนเนี้ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยพวกมาตะกอร่าชุดมันยังมั้งทำงานเลยเลือกพูดเลยชิคแล้วก็เคยเดาเพื่อไปเช็คว่าหลังนี้ก็คือติยันเดาคุ้มนาดีรึเปล่าแล้วกินยาก็เสียดมือเนี้ยริเปิดเอาเลยพบดอตาสิบลียี่ปากาอุดาคุยยะเลบากีบาพิโลมาดอบาเพื่อเราบาราสารสุนิเพื่อเราได้เลบปวากิญโยคนดูได้มาตาคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกีผมเสียฟ้าเลยอุดาเลที่ก็กาเพื่อดอตาสิบลีบาพิลีบาผู้อมูสิบลีตัวนี้เพื่อเราเลบปวากิญโยกิญโยเฟสิก็เอ็ดอมูมาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลม

สีขาวกลับมาร่วมกันปลอบโยน

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทแม็กโคนรถแห่งน้ำไรให้ช่วยรีบะมาโคนอะไรพันยารีบะ
2: เบอร์สามพันที่เกิดขึ้น
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้ขึ้นไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับถ้าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกฎที่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบท่านที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับกลับไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: อันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่เทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: ป
2: ี60ค่ะปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โหเดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: นี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อ่ะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลา
5: ที
2: ่อื่
5: นอันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ที่เพชรถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยเนี่ยคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช
2: ่ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลยแต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: มันจะเป็นน้ำมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อย

0: กินข้าว
1: ครับคือมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
0: ไชโป๊หวาน
1: ไชโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกำลังงามมันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจอแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป๊ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยที่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีครับอันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
3: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
1: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
3: ปิ้งยาก
1: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
3: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
1: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
3: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
1: แล้วที่เขาแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
3: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
1: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
3: เป็นของหวานค่ะ
1: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
3: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี้
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้แบบโบราณเลยต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยนะ
3: อร่อยไหม
1: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
3: มีความหนึบของมะพร้าวด้วย
1: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
3: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
1: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
3: ใช่ค่ะ
1: หนูเรียนจบอะไรครับ
3: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
1: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
3: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
1: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
3: ่ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
1: ฮะ
3: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
1: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
3: ้ใช่ค่ะ
1: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
3: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
1: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
3: ใช่ค่ะ
1: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
3: ใช่ค่ะคิดไปคิดมา
1: โอ้โหไม่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube แต่ไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
3: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
0: ดูคล่องมาก
1: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
3: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
1: ข้าว
3: ใช่ค่ะ
1: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
3: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
1: ่
3: ะ
1: เอาหมดเลยนะ
3: ค่ะหมดเลยค่ะ
1: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อง
3: าดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
3: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
1: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
1: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
3: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
1: ้ทึกไหมหรือว่าแก่
3: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
1: เอาแก่เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
3: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
1: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
3: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
1: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
3: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
1: แล้วเดี๋ยวก็เ

0: ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
1: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
1: ขึ้นลูก
0: เซราเคยมาดูยัง
2: ยังเคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่
1: ไม่มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
0: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
1: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
1: อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป็นไงคะ
2: เหมือนทองม้วนเลยไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
1: า
0: ะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
0: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอะ
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ั่นก็คือ
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
0: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซราแต่หน้าเซราเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซราอิ่มแล้วเหรอถามจริง
2: ยัง
0: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซราหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซรานำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
2: อาหารเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะที่บุก
0: จับก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่เคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันว่ามันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือเขาบอกก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
2: เป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
0: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรอย่าง
2: เงี้ยโดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
0: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
2: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
0: คือเอานี้มาใส่
2: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
0: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะ
2: หมูค่ะ
0: นี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือทานกี่เยอะกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งในปากแต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
2: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
0: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซราพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
2: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงโอในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
2: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
2: ่ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับอ๋อรับครับ
3: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
0: พี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซราแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
3: น้ำตาลตะโหนดครับผม
0: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
3: ได้คร
0: ับ แต่เห็นเขาบอกว่า มันมีโอถึงโอถึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
3: เอาน้ำตาลตาลดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอถึง
0: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
3: ้ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
3: ใช่ครับผม
0: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
3: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
0: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์

0: นะพี่
1: สิงคโปร์ครับ
0: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึ้งด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่น้ำตาลตะโนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
0: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
1: เตรียมเป็นต้นคิดเตรียมมาจากเมืองจีนฮะ
0: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
1: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
2: ็
1: นปังโก้ปังปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
0: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
1: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
0: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโนดมันทำให้ลงตัว
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
0: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
3: ส่วนมากจะใส่กะเพราเท่านั้นแหละ
0: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
3: แต่ว่าผมปั้นนี่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหม2ชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซราห์มันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซราห์บอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปด
0: ู
2: ส
0: ู
2: ตรก
0: ัน
2: คร
0: ับ เขาให้ไปด
2: ู
0: ได้คือลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
3: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
3: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำแล้วเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
3: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
3: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไม
3: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
3: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
3: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้าลงกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
3: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
3: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
3: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
3: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
3: ใช่ๆ
0: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
3: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
3: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
3: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
3: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
3: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
3: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
3: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
3: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้ม
3: ได
0: ้กินน้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจาก วันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอา

0: แดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: เพื่อความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะโนดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
1: ับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาไประดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ไชโป้มาจากไชโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีแล้ว
2: อร่อยค่ะ
0: รสชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
2: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่าจะ
0: เหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดเรามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบ รสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
2: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซล่าเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำ

อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซร่าคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีแล้ววันนี้เซร่าก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซร่ามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซร่ามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงทั้งเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับ
เจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อ

0: ของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับ
2: เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นซิปนะต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ตลาดนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
3: Anybody and other people, can you?
4: Yeah. It's better than throwing it away.
3: Yeah.
4: Right? Yeah. Go. Yeah. So let's do it. Go ahead.
3: Okay. Thank you.
4: Bye bye.
3: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปเล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable

0: items that they no longer need, then take things home for free, and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
1: How often is this event?
0: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
2: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนแล้วก็ทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมา assign in ที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ
3: right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
3: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
3: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
2: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have sports.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah. It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: I see the lamp.
4: A little glass.
3: Globes. Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means for them to give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs. You know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment. And it's just a great way to help the New York City environment by you know, reducing waste.
0: And stop producing right?
6: Definitely production waste, transportation waste, all of that, manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
8: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหว่านป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านเหมือนก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ใจก็สารจักสันมั่งครับ
2: เรามาช่วยนี่ระยะทานนาก็พ่อจีพ่อใจจะใช้ไรอยากถวายแม่หลวงเดี๋ยวอยากมันเร็วนี่ช่วยแม่หลวงนี่ดีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
2: พอไม่รู้ก็ทำตัวเองอ่ะอยากทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
0: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้เนา
1: ะ
3: คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จแล้วเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกั๊ก
3: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: ก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออนหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ไส้หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตากเนาะ
0: ตากไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
0: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมา

0: คลือบไว้นะคะ
1: น้ำเมยคือน้ำค้าง
0: น้ำค้าง
1: อ๋อเราเรียกน้ำเมย
0: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
1: ะ
0: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
0: ค่ะ
1: น้ำค้างก็
0: สำคัญค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
0: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจัดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได
1: ้
0: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
0: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงๆปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อัมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: เออส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดท
2: ั่ว
1: ใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีแล
1: ้
3: ว
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: แค่นี
3: ้
1: ค่ะ
3: แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบ
3: ใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบอวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็ก

0: แล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดขมุนน้ำค้าง
1: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะสำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
2: อันดับแรก
3: ตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
3: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
2: ประมาณนี
3: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
2: ปึ
3: ๊บพอแล้วค่ะ
2: ค่ะ
3: ซอยเลยค่ะ
2: ซอยเลย
3: หั่น
2: ประมาณนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
2: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
3: okay.
2: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
3: ่
2: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
3: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดฟางตุ้งก็ได
2: ้ค่ะ
3: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
2: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
3: ผักใบเขียว
2: เป็นตระกูลผักกาด
3: ใช่ค่ะ
2: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
2: กลิ่นนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
3: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
2: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
3: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
2: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
3: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
2: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
3: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
2: คือเป็นเครื่องเคียงที
3: ่
2: ก
3: ิน
2: กับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
3: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำๆจะสุกๆช้ำๆมันเป็นน้ำๆไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
2: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
3: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม
2: ่
3: ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
2: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
3: ไม่ให้อากาศ
2: ไม่ให้อากาศเข
3: ้
2: า
3: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
2: ่
1: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
2: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
2: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส้เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
3: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
2: แบบนี้ได้ไหมคะ
3: โอเคค่ะ
2: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
2: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
3: าะไม่ต้องเยอะค่ะ
2: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
3: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
2: กระทะร้อนแล้ว
3: กระทะร้อนแล้ว
2: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มที
1: หรือ
0: เอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
2: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
1: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองมันให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ
1: หมูน้ำค้างนะคะกับพริกแล้วก็กระเทียม
0: ใส่ได้ค่ะค่ะ
2: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้าง

0: ่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: เดี๋ยวนี้นะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิด
1: ๆ
0: หอมขิงหน่อยแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี้
1: แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะชิมกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่ง

0: ได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเปรี้ยวมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันนี้พอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของอ่ะสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: ชน7หมู่บ้านบริเวณหนองอึ่งตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรไม่เคยประสบอุทกภัยมานับแต่ปี2544ทั้งที่ก่อนหน้านั้นจัดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยาวนานเนื่องจากเป็นทางน้ำหลากจนพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและตั้งแต่ปีนั้นหนองอึ่งหนองน้ำสาธารณะในตำบลค้อเหนือก็ไม่เคยประสบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์อีกเลยเช่นเดียวกับป่าดงมันที่อยู่ใกล้กันครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกเพื่อหาพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหากปัจจุบันกลายเป็นป่าชุมชนที่พึ่งพาของชาวบ้านโดยรอบแต่หากย้อนกลับไปเมื่อราว20กว่าปีก่อนทั้งป่าน้ำกระทั่งชีวิตของผู้คนที่นี่ต่างเป็นไปด้วยความสิ้นไร
1: ้ยากจนก็อยู่เนี่ยอดอยากก็อยู่นี่แหละน้ำท่วมก็มองดูสภาพว่าถ้าน้ำท่วมติดต่อกันชาวบ้านจะได้อะไรมากินลำบากมากจะไปหาหมอในเมืองก็ไปไม่ได้ต้องนั่งเรือ
0: โดยไม่คาดฝันความหวังได้จุดประกายขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีมาทรงเยี่ยมราษฎรที่นี่เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2543ด้วยทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเพื่อช่วยเหลือราษฎร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเป็น3ประเด็นนะครับ1คือการพัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา2พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้ระยะแฝกโดยรอบหนองอึ่งเพื่อป้องกันการชะลังพันธุ์ลายของดิน3ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
0: จากหนองน้ำตื้นเขินวันนี้หนองอึ่งกลายเป็นแก้มลิงธรรมชาติดินจากการขุดลอกหนองอึ่งได้นำมาปรับสภาพเป็นที่ดินและจัดสรรให้ชาวบ้านที่เคยบุกรุกป่าได้ทำกินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผู้ได้รับประโยชน์ถึง120ราย
2: เราก็เริ่มดำเนินงานโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกคนก็เหมือนต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องการสนองความดีในเรื่องการฟื้นฟูสภาพป่าอันนี้ก็ค่อนข้างได้รับความร่วมมือด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง
0: ความอุดมสมบูรณ์เริ่มกลับคืนมาสู่ป่าดงมันพร้อมๆกับความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันจัดตั้งเป็นป่าชุมชนดงมันและร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในรูปแบบฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าอย่างยั่งยืนปัจจุบันป่าชุมชนดงมันเป็นธนาคารอาหารของชาวบ้าน15หมู่บ้านและผลผลิตจากป่าที่มีจำนวนมากตลอดทั้งปีทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจำหน่ายภายใต้ชื่อตราวนาทิพย์ดำเนินงานในรูปกลุ่มสหกรณ์การเกษตรมีรายได้ปีละกว่าล้านบาทไม่เพียงคืนผืนน้ำสร้างผืนป่าแต่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้พลิกชีวิตของราษฎรตำบลค้อเหนืออย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดคิด
3: ดีใจค่ะที่ท่านเสด็จมาทำให้ท่านมาเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวบ้านเล็กๆอย่างพวกเราในป่าถ้าพูดแล้วพี่ก็ตื่นมันมีความแบบว่าตื่นตันใจค่ะดีใจมากค่ะภูมิใจที่ท่านเสด็จมาค่ะ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2 ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภู

0: ธมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโรไลซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ฐานที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องฐานชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำฐานนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนกับว่าเราลงทุนทำฐานแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพมันต้องจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาควอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือ

จะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถจะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูด้วยสายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันเป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซม

เป็นในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดซอกเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

็ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมุติเกี่ยวว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียน

เชิญชวนนักเรียนทุนนันท์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวนี้นะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวนี้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงๆแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว้
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทำนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่เมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพครับ

วันนี้อบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสารศิลปาชีบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสารไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสารของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เสด็จพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว
0: ้แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆเลยผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทันเนี่ย

0: ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่องานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องพระองค์มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2552ด้วยทรงต้องการสนับสนุนเยาวชนในทุกจังหวัดที่เรียนดีประพฤติดีมีคุณธรรมแต่ฐานะยากจนให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรีและจนถึงขั้นสูงสุดตามความสามารถกีรติศรีอุคุนักเรียนชั้นมัธยมปีที่6โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมจังหวัดนครพนมหนึ่งในนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่8จากที่เคยคิดว่าโอกาสทางการศึกษาของตนจะสิ้นสุดเมื่อจบชั้นมัธยมปีที่6แต่วันนี้โอกาสก็ได้เปิดให้กับเขาอีกครั้ง
1: ผมก็อยากจะเรียนหนังสือให้สูงๆขึ้นแบบเพื่อที่จะยกระดับชีวิตครอบครัวผมด้วยครับดีใจมากเลยครับที่ได้รับทุนราชทานมทส.ครับก็ทำให้ผมเนี่ยมองเห็นอนาคตตัวเองมากขึ้นครับ
0: ด้วยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมเป็นหนึ่งในโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์กีรติจึงต้องทุ่มเทและพยายามมากขึ้น

0: เป็นนักเรียนของท่านด้วยแล้วก็เป็นนักเรียนทุนของท่านด้วยดิมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องเนี่ยแอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นครับคือต้องถ้าตั้งใจก็ต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิมครับเพราะว่าจะเป็นไหนที่เชิดหน้าชูตาให้กับโรงเรียนด้วยครับ
1: ถ้าก่อนที่เราเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่อง
2: ในการเรียนเทอมสุดท้ายของชั้นมัธยมปีที่6กีรติยังคงมุ่งมั่นตั้งใจเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา
3: ผมสงสัยว่าทำไมไม่ลองใช้ตัวที่3ครับ
0: ก็จะเรียนวิศวะเครื่องกลครับผมตั้งใจที่จะเรียนให้จบครับพอจบออกมาแล้วเนี่ยก็จะช่วยทั้งครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาพัฒนาชุมชนนะครับผมก็จำได้ว่าท่านเนี่ยจะพูดว่าการที่เราเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนไปแล้วจบมาเนี่ยจะหาประโยชน์เข้าแก่ตัวเองครับต้องสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยครับ
2: จากการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษามทส.ตั้งแต่ปีการศึกษา2552ถึง2561มีนักเรียนทุนพระราชทานถึง10รุ่นแล้วที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงและต่อเนื่องรวม 1,577 คนในแต่ละรุ่นมาจากทุกจังหวัดจังหวัดละ2คนวันนี้พวกเขาสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ชีวิตการทำงานแล้ว298คนมีหลายคนกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
4: เป็นความตื้นตันใจเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าไม่ได้รับทุนพระราชทานนี้นะคะคงไม่ได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรีไม่มีการงานที่ดีเหมือนในวันนี้ค่ะเมื่อเราได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วเราก็ควรที่จะตั้งใจอดทนเพื่อที่จะได้นำความรู้การศึกษาที่เราได้รับมาตอบแทนให้กับแผ่นดินของเราค่ะ
2: หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสิริราชพยาบาลปัจจุบันอาริยาประเสริฐสังทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชและมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่าเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ละจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย์
2: ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกธาทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแลงามกว่ากันด้วย

อุโมงรถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงรถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงแซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งามๆหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

ลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซนเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อร้อยปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

รอยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานเจโอวานนี่อิลลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายหลายอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปเฝ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงถึงมัทธวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเยซูหัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบป๊อปเนี่ยนะแต่คนละองค์ไม่ใช่ป๊อปองค์เดียวกันที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเยซูหัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มตรงนี้นะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหาสัตว์ไทยเนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
0: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพอล
1: วัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สัปปรุษถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจับตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบนินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แฟนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต
0: ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดอิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุ่มศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ที่นี่คือโคลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากราดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฝรั่งแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเดรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

สวนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สั้นกับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาแลออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

0: นี่คือโปสการ์ดภาพโรงแรมแบร์โตเลนี่ที่พระองค์ทรงซื้อไว้ในครั้งนั้นเป็นภาพถ่ายจากระเบียงห้องที่ประทับของโรงแรมทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสมรสกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาต้องแต่งงานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาชีวิต

0: แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
1: ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตรพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ูเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัด

0: เรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันนึงให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคร้เพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูดพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้นสองต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
1: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินเนี่ยใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินแล้วบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยเพราะนั้นก็รับสั่งบอกเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้แล้วเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากพอเข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำด้วยเป็นยังไง
2: จะถามอะไรครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปูตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอ่ะแรงมากเลยนะใส่แก้วมอมมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิบเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิบหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาละพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
3: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวขึ้นเขากัน
4: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: ะได้เจอกันไหมเนี่ย
1: ใช่นัดที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผิงหยางกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
0: พี่ผิงหยางกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
1: อืมใช่
2: พี่พิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่

0: พี่หยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
1: นั่นอะไรเหรออ
0: ้าวก็สองสาวไงที่เรานัดเอาไว้อ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวงั้นเรียกเลยไหมเรียกเลย
0: อ่ะนัชชามาเนี่ยไปพี่หยางไปค่ะนัชชาไปค่ะไปเร็วไปเร็วไปเย้ไ
2: ปเร็วไปเร็วเจอแล้วขาตั้งนานนะ
1: พวกเรานี่แหละควรจะพูดคำนั้น
0: ใช่แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดชาวเขาด้วย
3: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม
1: ่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
3: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
0: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี่ยาง
1: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทำไอศกรีมแล้วก็2ทำชาสุดท้ายนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
2: ที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
1: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะเลาะเลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยนะเห็นไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงนี่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยังอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: พ่อทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหม
2: อยาก
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วก็ไปปั่น
3: หอมไห
4: มมะ
5: ม่วงไม่ต้องครับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
6: สนุกมากหนูจะมาที่นี่อยู่กันเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวไรเบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้สกรีมเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
7: ช่วยกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
0: รู้ใส่เกลือใส่เกลือ
1: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวเนี้ยมีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวนะ
7: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันแล้วล่ะครับสู
8: ้ๆ
1: กินหมดไหมน้อง
8: กินหมด
1: เลย
8: หน
1: ู
8: ไม่
1: กินหมดเลยพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
9: เอาเยอะๆครับเอาเต็มที่เลย
1: เดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง
7: โอ้โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุดๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยห้องไคร้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถมาใช้ได
1: ้เอาน
0: ้
1: ำเขาเอามาได้ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุ้งไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุ้งดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุ้งก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
1: กระโดดต
0: ึ
1: ง
0: ๆๆ
1: เลย
0: แล้วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต้องมีคนช่วย
0: ต้องมีคนช่วยหนู
1: น
0: ี่ๆดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี
1: ้แล้ว
0: เอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: นิดเดียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

0: ลุงง้อก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูมีความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชาเลยครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบสิ่งเลือกที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12

ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยและที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

0: ชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิดมีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
1: ถวายความเคารพหมดอม
2: ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใคร่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเรา ประเทศ

0: ของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มต้นจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงานอดิเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกตั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นในทีมเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรียนอ่ะอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันดีเพราะว่ามีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ
1: หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าของพระองค์ทั้งสองแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องนึงในส่วนของการอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะพวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะ
2: ในวันนี้พวกเราและทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไปใช้นำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับ
0: นั่นเนี่ยหลายอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไมเพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้าเป็นคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจกลายถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเรามีความเป็นไทยเรารอดเพราะความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่ายังไงบ้างเราเน้นข้างนี้

0: ายในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจำลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองนะคะและส่วนที่4จำลองเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ
1: ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ำบนดินน้ำใต้ดินและน้ำบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและการจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ปัญหาเขาหัวโล้นรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างๆแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนาการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่านลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในป่าโดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วยฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบที่มีวิถีชีวิตแตกต่างหลากหลายการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่เหมาะสมการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเรียนรู้อารยธรรมการปลูกข้าวและวิถีชาวนาการหมักดองดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ของฟางการนำกิ่งไม้มาทำฟืนทำถ่านได้นำส้มควันไม้ไล่แมลงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจรปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 40,000 คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน Overnight Trip 2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมื้อเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทานผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสาเพื่อให้มีความ

พร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่า4ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงานปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศเป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจำ5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 7,000 คนและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้วมากกว่า7ล้านคนนับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติ

0: ทำหน้าที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถล่มวาตภัยและอัคคีภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช2561ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระในทุกด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนพระราชทานคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบกนิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรู้รักสามัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย
1: กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะ
2: ก็เป็นปลูกป่าค่ะปลูกป่าชายเลนค่ะ
3: ที่เห็นเป็นชิ้นเป็นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
2: เป็นชุมชนพอตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ904ค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทค่ะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าพวกเราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กำลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอลมีไหม
3: มีครับอันนี้เป็นผมไปกับแม่ครับใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมอ่ะเห็นน้องคนนึงที่อยู่กับคุณตาครับและเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่ผมอ่ะเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่าดีกับแม่มากครับแล้วก็ดีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช
1: ่คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงิน
3: ใช่อ
1: ย่างนี้โอ้ยพูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจ
3: ผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าใช
1: ่ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทำกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปสานต่อยังไงบอล
3: คือผมจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับ

0: ที่เขาแบบไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาอะครับใช
1: ่สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะ
2: ก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ย
1: คุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ
3: มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9เราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากทำจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆเข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะทางรัชกาลนี้เขาก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแลณส่วนงานวันนั้นทุกๆอย่างดูแลผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลายๆอย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทำให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองก็แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พล

ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บ

สวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดว่านาฟางลอยพระราชกำหนดสักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มราชการใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร์

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระศกนิกรไว้ว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่คิดอ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสาย

ศอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เฆี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบาทบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอนาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าพาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสเกตวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอเนกอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่ทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปานาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวด
โปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่า

แต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนักขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่1โคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

กิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็มาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตะหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะอย่างงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอตอนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโรไลซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ฐานที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องฐานชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำฐานนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำฐานแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่าน นะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาควอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอา

พวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการช้าตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ด่านได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสวรสต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดซอกเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องน้องนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้

0: มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยแย่ไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นอนก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้น

0: ที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ถามกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กๆป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ถามกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเรียนได้ครับ
1: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจคันในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ปู่เล่าให้ฟังเขียวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่ก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันหนึ่งให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องไคลเพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูดพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้นสองต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
2: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินเนี่ยใส่ถุงกับ

0: ไปเที่ยวห้วยห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากพอเข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำด้วยเป็นยังไง
1: คุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะหลานเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอะแรงมากเลยนะใส่แจ้วมอมมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิตเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิตหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมถ้าเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
2: พร้อมแล้ว
0: อ้าวขึ้นเขากัน
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: ได้เจอกันไหมเนี่ย
1: ใช่นัดที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
0: พี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
1: อืมใช่
2: พี่ผิงหยางพี่ผิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่พี่หยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
4: นั่นอะไรเหรออ้
2: าวก็สองสาวไงที่เรานัดเอาไว้อ่ะ
4: อ้าวงั้นเรียกเลยแม่เรียกเลย
2: อ่ะนัชชามาเนี่ยไ
5: ปพี่หยาง
2: นะไอ้ฮะนัชชาไหมคะ
5: ไปเร็วไปเร็วไป
4: เย้แม่เจอแล้วเจอแล
0: ้
4: ว
0: โอ้ยขาตั้งนานนะ
4: พวกเรานี่แหละควรจะพูดคำนั้น
2: ใช
0: ่แล้วทำไมต้องใส่ชุดเช้าขาวด้วย
4: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
0: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี่หยาง
4: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทําไอศกรีมแล้วก็2ทําชาสุดท้ายนะ

0: เป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้แล้วหลักการที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
0: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยซ้ำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะเลาะเลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยใช่ไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงนี่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: ลุงงอครับลุงงอทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหม
2: อยาก
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วเข้าไปปั่น
0: หอม
1: ไห
0: มน
2: ุ่มมาก นุ่ม
0: คร
2: ับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
0: สนุกมากหนูจะมาที่นี่ทุกวันเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำเก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวไรเบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้ไอศกรีมเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
3: ช่วยกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
0: อู้ใส่เกลือใส่เกลือ
1: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวเนี้ยมีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวมั้ย
3: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันแล้วล่ะครับสู
0: ้ๆ
1: กินหมดไ
0: หมน้องกินหมดอยู่แล้วหนูไม่เคยกิน
1: เอาที่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
2: เอาเยอะๆครับเอาเต็มที่เลย
1: เดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง

น้าตาเด็กๆแต่คนนี้ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุดๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดอีกด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยองไคร้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเค้าเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ํามาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ําเนี่ยตอนนี้มีน้ํามั้ย
1: ไม่มี
0: เนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหม น้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงไงเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุงดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุงก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
2: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
1: กระโดดต
0: ึ๋
1: ง
0: ๆๆ
1: เลย
0: แล้วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต้องมีคนช่วย
0: ต้องมีคนช่วยหนู
1: นี่
0: ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวล
1: ุ
0: งจะเทตรงนี
2: ้
0: แล้วเอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: แรงกันนะครับอีกนิดเดียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงง้อก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูมีความสุขนะจ๊ะ
2: ทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชาเลยครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่มั้ยทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนนะ

ไม่จะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบเข้าของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งเข้าของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุกระเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่แรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะ ถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่แกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกันแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอแล้วค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ

0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดและเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาพที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับ มันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับอาจจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางใจไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือ ือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรมั้ยที่มาทําให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ
1: ้
0: น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างงี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในแง่ของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ครับระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอคะ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก คุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนักเท่าอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้

0: ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9

ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรเนี่ยดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไร

0: มากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืม

0: ประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
1: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: แขกหวานพี่จ้า
3: วันนี้บอกครับพี่หวานครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เยอะกว่าในหลาย
2: หลายยายใจหลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลาค่ะ
3: ปลา
6: ปลาเอามาปลูกที่บ้าน
3: อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้น่าครับ
5: ค่ะแล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา
5: ต้นพันธุ์ผักหวานป่าถูกนำมาปลูกอย่างรวดเร็วโดยคิดว่าการเดินกลับมาบนทางสายเกษตรไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ย

0: เข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
1: เจอแล้วตอนนี
0: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ําล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ําอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
2: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ย

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักคือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้เครื่องร่องเขาฝากใช่ไหม
1: คะกิโลละ200 บาทคืออีก
0: อันนี้เครื่องร่องเนาะ
1: 1 กิโล
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาพี่ไอ้มีเขาคิ้วมา
1: เขามีเหลืออยู่
0: บ้านลุงดูปุ่นาเชื่อที่ออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: ครับ
1: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
2: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะไปมากอย่างนี้เราต้องให้มัน
0: ครับ
2: เกี่ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
1: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
3: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยศ
4: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
3: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาน่ะก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5 ถึง 7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหา

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุก

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอ่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าชิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก2ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างทินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม
1: ่ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากและก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้ากล่องข้ามสะพานแต่เข้ากล่องล่อใต้เขากว่า60กล่องกล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกทาร์ดทางนี้ไกลกว่า10กล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแรงงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งดงามหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซลเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซลเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อร้อยปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

ร้อยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานเจโอวานี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอร์แลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายหลายอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปเฝ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงถึงมัทธวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบป๊อปเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่ป๊อปองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มลงเนี่ยนะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
0: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานตาเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพ
1: อวัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่ป๊อปเกณฑ์สัปปรุษถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามข้อ2

ประธานแลเฉลียงชั้นในตามลำดับจับตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบร์นินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโต้ที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลียังเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แฟนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต
0: ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโต้ที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุมศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ที่นี่คือโคลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากราดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฝรั่งแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเดรียนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

วนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลส์เมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: 100ปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสำรวจกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปรารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมด

านเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้น

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วครับความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหุ่นกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสหกรณ์ในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะ

แบบผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นในหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดนะครับประเทศนี้คือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปลัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงอ่ะแต่เราไม่อยากไปรัดคิวเขาอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี้ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี้ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้ครับท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็ทำไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดยังไงดีเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารให้ดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7 นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30 บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าเออแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

มาเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพะยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนค่ะแต่ก็

นั่งไปนั่งไปนั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอคลองแคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วดีก็โคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพยังและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นน่ะ10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ทฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสากลท่านให้รวมกลุ่มการขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสากลเนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

คิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากแล้วเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้1/4เท่านั้นเองจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ 1/4ของพื้นที่แต่เศษ 1/4ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4 ข้อในการอยู่

ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีสิ่งนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอกไว้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดียบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบันนี่แหละขอถูดอดดู
2: ล่ะล่ะก็เรื่องมะปูปะฝาล่ะก
1: ็งั้นโอเคล่ะ
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานใน

0: Approach on by Lee.
1: Lee. The poker.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังเกรียงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
3: ้ตบายูนี่บําเนบตบเชลุปสาละขอเทียนซาลุสุซอซาซอดคูคูพอพอตุลุตบเชอันนีอัลลาอันนีคุชิคุชิเดลานี่ปาลอบิลอตอเดปาซูบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานีโอเออันนี่นี่ปฏิบัติในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนมาอาถรรพ์ไว้มันนับเป้าอาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ยประชาชนประชาชนแค่นี้เนี่ยอันนับเป้าไว้รับประชาชนลอติดดูท้อเด็กดูบ้านเนี่ยเคลียอาถรรพ์เคลียบูอาถรรพ์คนนี้เนี่ยประชาบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาถรรพ์เย่ดอเทนเนี่ยนับเป้าเลือดไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือดคิกทุกชิกิลาจันชิกิตอนเนี่ยป้าไซเลือดประเทศก็แต่ขับตู้ก็ละแล้วตาเบจันเนี่ยก็กระตุ้นตาข้าดีเลยอักลุกเล่จันเลยเนี่ยปะปะเราตัดสูดเราตัดเลือดไปเตะตะก้อวิลล์ขี้เนี่ยปะเตะซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูแล้วเว้ยตุบอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ก็เลยตาประตูตาข้าเราจะอุดซีบ้าตุนทบ้าวิลล์ตาบาบลูเลยเพื่อกันย่อพวกก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าอะคนเนี่ยตาขี้เนี่ยเบลตอบุเนี่ยแต่เลสิญานอร์ข้าบ้าอุกตาตาดีนี่ล่ะพวกกระตากเขาก็เชื่อแล้วสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยพวกประตูดักขาดพวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดล็อตเลือไปยศูโอ้ที่เราเนี่ยให้อ่านดิวันนี้ตัดล็อตเลือไปยศูตัดเรื่องเนี่ยมาคิดทวายดิสาระเลือกตัวสาระเลือขั้วชุนยาตัดมาขั้วชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อถ้าเชื่อเชื่อปลอบปลอบจะเนี่ยลองตัดล็อตน้อให้อ่านทอตัดล็อตน้อมาคิดทอตัดล็อตน้อมาดูทวายอาจารย์
2: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
4: แค่ดูดีกว่าบ้างเนี่ยแต่เจอปัญหาแบบจากเรื่องก็ประกอบกับใจก็ที่เราประเทศจากเรื่องก็ไปปัญหาเราเนี่ยเคลียร์เนี่ยประกอบแบบว่าเชฟเนี่ยเราทำมาบ้างเลยชิลกันแต่พอเป็นย้อนมาเจอตอนนั้นสมัครมาสมัครกี่ดอลลาร์ก็เปลี่ยนไปเป็นประมาณเนี่ยเจ็ดแค่นี้เนี่ย
2: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
3: มือกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูว่าเรื่องมือกลัวกว่าดูเรื่องตาเปิดตาช่วยลูกเบื่อว่าเรื่องตาต้องคุณแม่เอาคนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่เนี่ยมือกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุ่ดตาโตนั่นเนี่ยมหากรบาคุปสิมอ่ะเอาไว้มหากรบาคุปยอดดูและตาทุ่ดตาโตกลัวที่เนี่ยเขาเนี่ยมือกลัวเปรียดดูปกติตอนนี้สิครอบครัวเรื่องมานับเปิดตาเรื่องไปยอดตาเรตักเลดีแล้วเดิมมุกโลกว่าเนี่ยคือหนูรอดูเบอร์ว่าเดิมคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกโลกว่าเคลียร์ใจเลยพอเมื่อสิ่งนี้ลอตีเขาเปิดดอสเดอร์ภาษาอังกฤษเปิดดอบาปภาษาอังกฤษเปิดบาปพูมาร์กอดมุกโลกว่าเนี่ยอาจจะเนดีเลยบาปพูมาร์กอดเท่เลยเปิดบาปคือสิ่งนี้อาวุ้ยมาเดิมเปิดดอภาษาเกษตรกันนี่หรอมั้ง
0: ลอยที่นี่ตลอดเรื่องรอบนี้แค่เรื่องรอแค
2: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์กี่นาทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีเนี่ยไอหมอกอบิยอนเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาได้แล้วเพราะว่ากุญยอกรุ่นเนี่ยปกติประตูเอ็ดาตาดูทายาดอบักฮาเล่ตาดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเอ็นิติญญาเล่มาวัดจุนเหรอแบบหมอมีมาเว้เนี่ยเอาไว้อพวกเอาไว้เสียสมุสีบุญนี่คือซีอาร์ล้อโคเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอแค่ดูกีบวันเล่ที่รู้ก็เตะแล้วปกติสิกตัวทาร์ดอเล่สนองคุมหมอยิ่งมีแต่ละอากาศที่ผ่านเนี่ยก็รู้สึกก็ร้อนอ่ะแต่ไม่แต่ละอากาศที่ผ่านเนี่ยอากาศว่าแต่ดูทายาหน้าเกตุโอเล่เล็บที่เราเข้าบ้านอ่ะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกิชาล่ะอัดดูปีอ่อประตูเนี่ยเอาว่ามีแต่แบบเพื่อแต่เพลินกับประตูตาคาร์ลอตที่เราเซนียึดที่เราอากาศเราหมอหน้าเกตเป็นไม่กว่ากิเลสปกปนาละเล็บกุยละสบายอุจิแพ้เอเสียแต่ดูเนี่ยเอาว่าอดูเวลาเพราะว่ากันย้อนเนื้อบาภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนีเวลาเศร้าท้อดอเมื่อไปย้อนสุขเนี่ยทุนีเวลาเศร้าท้อเมื่อเวลาเอาไว้ที่อาเปลติพันเลหิเวลากรุ๊กลีวาตาดอทุนีเศร้าท้อเลยต่อคิดต่อตุนีเวลาบัวเวนีดอเอาไว้มาเนื้อกิเวลาเพราะว่ากันย้อนสิพันละไปยอบดูไม่สมบัติเพื่อดินเสบเลดอลคินิตเนียทบุเอไม่ถือตาเสวตอดินเพื่อว่าติดถือตาเสวตอดีอาคารในบุเอกยอดติดพับไม่โตกระเจาะบาปตาบันเนยิทีเลบุเอกยอดหรือดูก็ล้มหายไปล้มหมอยิทีดินเอาวันนี้ดูประเทศเลดูตินิทาตาเลเอาไว้ ta sugu wa tir phaba no o we kinyo kulu ne be me tin ya lo ta le be me be kinyo kulu ne be me ukle se ga se ra ma ra le ta ga le be lo be kle pet ne da we di ta te o do wa to ne be yo kulu ne be du yo kne lo ma so
2: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ตาชอดเลี้ยนี่เพื่อที่เพื่อดูว่าเพื่อที่มีราชูตรแล้วยึดถือข้อจีบไรลำเลยโดยแบกยาตัดเด็กว่าที่อะไรตาชอดเลี้ยวดันตาชอดเลี้ยนนี่เกี่ยที่เราอะไรเกลี้ยดิมตอนนี้พลามาตัดที่เจ้าเลี้ยนลำเขาพูดเลยเลี้ยวเลยนี่คนนี่เกี่ยกว่าเราเกลี้ยดิมเพราะเด็กพลาดชีวะแล้วมึงเลี้ยบุตรว่าพลายอีหลงตาโอกตีทองเนี่ยแต่กี่วันแล้วเราเชื่อมึงดีมั้งแต่ที่เวลาที่มึงตีบุตรพ่อแล้วที่ก็คุณนายพ่อคนเนี้ยวันเนี้ยไม่ได้ตุ้งชุดแต่ชุดเลยพกมาตะกร้าชุ่มยามมั้งแล้วเลยเลือกพูดเลยที่กล้าก็เคยเดาไปเอาไว้เช็คลอตเตอรี่นี่ก็ไปคุยตีอย่างเดียวคุณนายพ่อแล้วกินยาก็เสียดีมึงเนี้ยดีไปตอนเลยพบดอตัสบลีดีปากาอุดาคุยยาเลบากีบาพิลมาดอบาเพื่อลบาราสารสุนเป็นดอตัสเลบากิญโยคดูเรื่องมาดักคุยได้ดีดีพอดีพอสามีกับผมเสียพัลเลอุดาเลที่ก็เพื่อดอตัสบลีดีปากพิลบากูอมูดบลีตันเป็นดอตัสเลบากิญโยเพื่อเสกอุดาอมูวัดดีเนี่ยครับ

่อนโน้นเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอก

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเสงได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม็กโฟนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์ลีบามาร์โกนาเดปัญญาลีบา
2: เบโดสัพพานาจิเกมเ
3: มื่อกี้คือบาลาน
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทักท่านที่สามพันนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยละครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็เกาะพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวจริงสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อย
3: ๆใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องรอน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: 60 ค่ะ 60
2: อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่นี่มันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่
3: ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่ะนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
3: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40 ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40 ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20 ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยเนี่ย
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยเนี่ยคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
2: อ่ะฮะ
5: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25 นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลยแต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดนึง2 ชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าวกลับ
2: เครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: ไชโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาห อมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
0: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกำลังงามมันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสด

0: โอ้นี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
2: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผอแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
2: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
2: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
2: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาเข้าแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
2: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
2: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
2: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
2: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
2: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
2: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
2: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: ทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
2: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
2: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
2: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมาอย
0: ู่แล้วแปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
2: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
2: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
2: ใช่ค่ะ
0: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
2: ใช่ค่ะปิ้งไปปิ้งมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube จำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
3: ดูคล่องมาก
0: อ้าวเซร่านี่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
2: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
2: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
2: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
2: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อ
2: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
2: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
2: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
2: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
0: เอาแก่เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
2: หยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูแบบง่ายนะ
2: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
2: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
2: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
2: ขึ้นรูป
0: เซร่าเคยมาดูยัง
3: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่
2: ได้มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
0: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
2: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
2: ่
0: ะ
2: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
2: อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
2: ได้ค่ะเป็นไงคะ
3: เหมือนทองม้วนเลยไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
2: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
2: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
0: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอ่ะ
2: ตักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จแล้วก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
2: ใช่ค่ะนั่นเลย
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
2: ได้ค่ะมี

0: แบบเลย
1: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
1: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
2: ยัง
1: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
2: เด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะที่บุกจับ
3: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่เคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันว่ามันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
2: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
3: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
2: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
3: ต้องชิมครับเดี๋ยว
1: จัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
2: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
3: คือเอานี้มาใส่
2: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
3: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือให้กินเยอะกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งในปากแต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
2: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
3: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซร่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
2: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
3: โอทึงโอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
2: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
3: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
2: ่ใช่ค่ะ
3: สวัสดีครับโอ้เจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับครับ
4: ร้านเราเป็นพวกลอดช่อง
3: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
4: ลอดช่องน้ำตาลตโนดครับผม
3: ลอดช่องน้ำตาลตโนด
4: ใช่คร
3: ับแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
4: เอาน้ำตาลตโนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
3: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
4: ้ใช่
3: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
4: ใช่ครับผม
3: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
4: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
3: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี่
4: สิงคโปร์ครับ
3: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่น้ำตาลตโนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวใช้เวลานาน
3: พี่กี่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
4: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
3: อันนี้ที่ขอน้องกินคืออะไรคร
4: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป็นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
3: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
4: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
3: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมคร
4: ับ
3: ซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตโนดมันทำให้ลงตัว
4: ใช่
3: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับ อันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
2: ขนมจีนทอดมัน
3: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือพ่อร้านเรา
5: ส่วนมากจะใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
3: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
5: แต่ว่าผมปั้นนี่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
3: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซล่ามันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเฮงเซล่าบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปด
3: ู
2: ส
3: ู
2: ตรก
3: ัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เขาให
2: ้
3: คือลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
3: อืมโอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
5: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
3: ขูดเอาแต่เนื้อ
5: ครับ
3: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำเข้าน้ำแข็งมาทำไมคร
5: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
3: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
5: แป้งมันครับ
3: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
5: มันเป็นเทคนิคครับ
3: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
5: คุณแม่ครับ
3: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
5: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
3: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดปุ๊บคนๆๆๆไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
5: ต้องกด
3: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
5: ครับผม
3: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
5: นวดให้ถึงอ่ะ
3: แล้วถ้าเนี่ยตีละแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
5: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
3: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
5: ใช่ใช่
3: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
5: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
3: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
5: ครับผม
3: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
5: ครับให้มันอยู่ตัว
3: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
5: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
3: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรืออะไรก็ตามแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
5: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
3: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
5: เพราะว่าเป็นของสด
3: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
5: ้ดีมาก
3: อาจจะดีมาก
5: ครับ
3: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
5: ื่
3: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
5: ครับผม
3: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
5: เพื่อสวยงาม
3: กระเทียมไทยเกลือ
5: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
3: ่อ
5: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะโหนดผสมค้างไว้1คืน
3: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
5: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
3: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
5: ต้องทาน้ำ
3: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
5: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
3: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
5: ับ
3: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อน ั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเผ็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็หมี่เต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่ใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ไชโป้มาจากไชโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
2: อร่อยค่ะ
3: รสชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
2: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่า
3: จะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
2: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
3: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีแล้ววันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวัน อิ่มมากมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไงบ้างครับ

0: เรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟเอเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทน

0: ึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
1: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
1: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
0: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah right.
3: Okay. So let's do it, go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye bye. Thank you so much.
4: Thank you so much.
1: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นเนี่ย
5: ไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
0: Stop and Sweep อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะตัวนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากCan you tell us what the Stop and Swap is?
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning and at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้ว ที่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ5โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใดที่

0: มานะเขาขยันทำงานเลยอ่ะ
1: 7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จักสานละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจักสานคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามีความหมาย

0: ไม่มีค่ะ
1: ชีวิตแง่เหล่พอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขา

0: เวลาเขาไปทำงานในขยะเนี่ยตะกร้าเวลาเขาส่งทีนี้หกใบอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000-6,000อ่ะเฉพาะค่าตะกร้านะ
1: สำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จ
2: เดี๋ยวผมขอเช็คผลิตภัณฑ์ก่อนนะ
1: เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุข
0: ศิลป

0: ชีวิตในหมู่บ้านเนี่ยมันจะดีขึ้นทุกคนค่ะชาวบ้านมีรายได้มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่ามีเงินเก็บเงินพอใช้ตลอดปีค่ะ
1: สวยนะ
0: พระอุทาให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในหมู่เนี่ยดีขึ้นก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยผู้รักการนี่ประมาณ200-300กว่าโคก็ใจเขาก็จะต้องยุ่งแบบป้าใช่ปะรับพระอุทามากที่สุดในโลกค่ะ
2: วันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และเคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาเอาเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนในเกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประ อาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้อนจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหิน

0: ประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์ผืนดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะเวลาเราเข้าไปคุกคีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วม

กันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

0: ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรและไดอารี่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชอาคารซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่จำนวน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2560และมีพระราชดำรัสที่เป็นขวัญและกำลังใจแก่สิริราชความว่าช่วยโครงการสิริราชที่ดำเนินการอยู่หวังว่าจะช่วยได้บ้างและก็ขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางสิริราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ดีๆก็มีความสำคัญพระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางสิริราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษาที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
0: โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลประจำอำเภอที่ให้บริการประชาชนในอำเภอหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงพระราชดำริให้โรงพยาบาลหัวหินยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆรวม27แห่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาทโรงพยาบาลหัวหินก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงพยาบาลแต่ละแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลหัวหินจะนำเงินพระราชทานนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามที่ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังไว้แล้ว
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในวาระโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว
0: ้เงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้นแต่เงินนี้ซึ่งมาจากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวาระต่างๆเงินพระราชทานจึงเป็นดั่งสายใยน้ำใจจากคนไทยสู่คนไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาราษฎรของพระองค์

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่า

0: ปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเรียนได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าไซได้เป็นอย่างดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและ

สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะทั้งที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็ที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูทุกๆท่านด้วยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกิจกรรมใหม่กันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้พร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ไหนดูความพร้อมก่อนถ้าใครพร้อมแล้วไหนนั่งตัวตรงสิคะบางคนยังทำไมคะนั่งโยกเก้เลยใช่ไหมคะไหนให้โยกเก้ก่อนนะเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาขวาของตัวเองนะขวาของตัวเองเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวานั่งตัวตรงนะคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ากิจกรรมใหม่นะคะของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะพานักเรียนไปทำอะไรเราไปดูกันเลยค่ะค่ะกิจกรรมนะคะที่เราจะไปนะคะเรียนรู้ในเรื่องใหม่นะคะเป็นความรู้เดิมนะคะแต่เป็นกิจกรรมใหม่นั่นก็คือเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหานั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมในครั้งแรกนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบคำถามมาดูภาพนี้กันค่ะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพนะคะคำถามถามว่าจากรูปภาพสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร
1: แห้ง
0: แห้งดูแล้วเป็นอย่างไรคะแท้ๆภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเป็นภาพเกี่ยวกับพื้นดินซึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: แห
0: ้งแล้งทำไมนักเรียนจึงบอกว่ามีลักษณะเป็นแห้งแล้งเพราะมันมีลักษณะแบบไหนบริเวณลักษณะของดินเป็นแบบไหนคะแตกๆเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรคะบริเวณนี้อาจจะไม่มีน้ำทำให้ดินแห้งแล้วก็เกิดรอยแตกแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะบริเวณนี้นะคะจะมีสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งนะคะทำให้ดินนะคะแตกนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามในข้อที่2กันค่ะค่ะข้อที่2นะคะคำถามถามว่าสภาพแวดล้อมในรูปภาพนะคะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชหรือไม่เพราะเหตุใดทำไมคะลองให้เหตุผลหน่อยพืชนะคะจะต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิตต้องมีน้ำมีอาหารแล้วก็มีที่อยู่อาศัยแต่ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้เป็นอย่างไรแห้งแล้งแสดงว่าอาจจะมีน้ำน้อยหรือไม่มีน้ำดังนั้นนักเรียนจึงคิดว่าบริเวณนี้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชไหมคะ
1: ไม
0: ่ไหนทำท่าไม่สิไม่ไหนใครเห็นด้วยว่าไม่ทำท่านี้มีใครคิดว่าเหมาะสมบ้างยกมือหน่อยมีไหมคะไม่มีมีไหมคะแล้วเรียนปลายทางบางคนก็บอกว่ามีเพราะว่าอาจจะเห็นต้นพืชสีเขียวๆตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เราลองคิดดูนะคะว่าถ้าระยะนะคะเวลาผ่านไปนานๆเข้าบริเวณนี้ไม่มีน้ำพืชเหล่านี้ก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะตายได้นะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมในวันนี้นะคะของเรานะคะเรายังคงใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและส่วนต่างๆของพืชและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชมาใช้ในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกส่วนต่างๆของพืชและบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชได้นะคะกิจกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรให้ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรเราไปดูกันเลยนะคะมาดูวิธีการทำกันค่ะวันนี้เราจะทำวิธี คำนะคะเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวก่อนไหนนักเรียนลองช่วยอ่านให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยสิคะลองอ่านให้ฟังหน่อยเร็วไหนนั่งตัวตรงแล้วลองอ่านสิช่วยกันอ่านหน่อยข้อหนึ่งให้ทำอะไรคะเนี่ยอ่านเรื่องอะไรคะอ่านเรื่องผักอะไรคะ
1: ผ
0: ักเก่งมากอ่านมาอีกครั้งหนึ่งผักอะไรคะผักบุ้งไหนพูดพร้อมกันผักบุ้ง
1: ผ
0: ัก
1: บ
0: ุ้
1: ง
0: ทำปากจู่ด้วยเอาใหม่
1: ผ
0: ัก
1: บ
0: ุ้
1: ง
0: รู้จักผักบุ้งไหมคะ
1: ร
0: ู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องราวผักบุ้งก่อนผักบุ้งบ้านหนูดีไหนพูดพร้อมกันผักบุ้งบ้านหนูดี
1: ผักบุ้งบ้านหนูดี
0: นะคะต่อไปค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะร่วมกันพูดคุยและระบุปัญหาจากเรื่องที่อ่านและบันทึกผลก่อนอื่นเลยเราต้องไปทำอะไรนะอ่านก่อนใช่ไหมอ่านจบแล้วก็จะให้คุยกันเพื่อ

0: มาช่วยกันระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผักบุ้งของบ้านบ้านใครบ้านใครผ้าหนูดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปบันทึกผลดังนั้นเด็กๆต้องช่วยครูนุ้ยอ่านนะค่ะนักเรียนคะใบงานวันนี้นะคะเราก็จะใช้หน้า40กับหน้า41ในหน้า40จะเป็นเรื่องราวที่เราจะไปอ่านแล้วเราก็จะไปบันทึกในหน้า41กันนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ครูนุ้ยขอฝากให้นักเรียนประเมินตนเองวันนี้นักเรียนจะได้ทำแบบประเมินตนเองในหน้า44ข้อที่1นะคะเกี่ยวกับการระบุปัญหาจากเรื่องที่อ่านถ้าหากวันนี้นักเรียนสามารถระบุหรือบอกได้ว่าปัญหาจากเรื่องที่อ่านคืออะไรให้ตัวเองไปเลยกี่ดาวกี่ดาวหมายทำท่า3ดาวสิให้กี่ดาว3ดาวแต่ถ้ายังบอกไม่ได้บอกได้ไม่ถูกต้องบอกแล้วแต่บอกไม่ถูกต้องให้ตัวเองไปกี่ดาว
1: 2
0: ดาวแต่ถ้าไม่บอกเลยไม่บอกเลยให้1ดาววันนี้ใครอยากได้3ดาวบ้างดังนั้นวันนี้ต้องบอกนะว่าปัญหาจากเรื่องที่อ่านเป็นอย่างไรนะคะค่ะทบทวนกิจกรรมกันเลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้อ่านเรื่องผักบุ้งบ้านหนูดีต่อไปนะคะในข้อที่2เมื่ออ่านจบแล้วนะคะเราก็จะมาร่วมกันอภิปรายความรู้หลังการพูดคุยเรื่องผักบุ้งบ้านหนูดีกัน3เราก็จะมาบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานหน้า41นะคะต่อไปค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูพานักเรียนอ่านเรื่องผักบุ้งบ้านหนูดีนะคะคุณนุ้ยอาจจะพาอ่าน1รอบก่อนและเดี๋ยวจะให้เวลาในการทำกิจกรรมคุณครูปลายทางอาจจะพานักเรียนนะคะอ่านซ้ำอีกรอบ1 2นะคะให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยเรื่องผักบุ้งบ้านหนูดีและนำเสนอคำตอบในชั้นเรียนนะคะเพราะว่าเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างที่จะอ่านเยอะนิดนึงคุณครูอาจจะให้นักเรียนอ่านเองหรือคุณครูเล่าให้ฟังก็ได้นะคะ3รบกวนคุณครูนะคะชี้แจงวิธีการบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานหน้า41อีกครั้งหนึ่งให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนคะพร้อมที่จะไปดูเรื่องราวผักบุ้งบ้านหนูดีหรือยังพร้อมหรือยังคะกลุ่ม2ไหนขอเสียงกลุ่ม2หน่อยพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วกลุ่ม2หันหน้ามาหาครูนุ้ยค่ะน้องแก้มนะคะกลุ่ม1พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วครูนุ้ยหลับแล้วเอาใหม่พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม3พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พลังเหลือเฟือมากกลุ่ม4พร้อมหรือยังคะกลุ่ม4เขาก็ไม่ยอมแพ้กลุ่ม5พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: สุดพลังมากอ่ะขอแก้ตัวหน่อยกลุ่ม1พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยตอนแรกครูหนูอยากให้นักเรียนอ่านให้ครูหนูฟังก่อนช่วยกันอ่านเริ่มได้เลยค่ะไหนอ่านให้ฟังหน่อย
1: หนูดี
0: หนูดีหนูดีชอบกินอะไรคะหนูดีชอบกินผักบุ้ง
1: แม่
0: จึงปลูกไว้ที่ไหนที่บ้านเพื่อจะได้นำมาทำอะไรลูกทำอาหารให้หนูดีบ่อยๆค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยนะคะจะทบทวนนะคะเรื่องนะคะในเนื้อหาหน้านี้ครั้งหนึ่งนะคะในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าหนูดีชอบกินผักบุ้งแม่จึงปลูกไว้ที่บ้านเพื่อจะได้นำมาทำอาหารให้หนูดีบ่อยๆนักเรียนลองบอกคุณครูนุ้ยนะคะว่าหนูดีชอบกินอะไรนะ
1: ผ
0: ักบุ้งแม่จึงทำไมคะเอาผักบุ้งมาทำอะไรเอามาปลูกเพื่อเอาไปทำอาหารให้กับใครคะให้กับหนูดีใครเคยกินผักบุ้งบ้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมนูอะไรคะ
1: หมูกระทะ
0: โอ้มีหมูกระทะใช่

0: ผัดผักบุ้งใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะมาดูหน้าต่อไปช่วยกันอ่านได้เลยค่ะช่วยกันอ่านกลุ่มหนึ่งแม่นำต้นผักบุ้งได้มาจากใครจากเพื่อนลูกอ่านใหม่ค่ะจากเพื่อนบ้าน
1: จากเพ
0: ื่อ
1: นบ
0: ้
1: าน
0: และยังมีรากติดอยู่ไปไหนไปใครอ่านได้ช่วยอ่านหน่อยค่ะไปเลยนะคะปลูกเก่งมากอ่านพร้อมกันค่ะลงดิน
1: ชื
0: ้
1: นแฉะ
0: เก่งมากอ่านอีกครั้งหนึ่งบริเวณหลังบ้านนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน้านี้นะคะกลุ่ม2กลุ่ม2เดี๋ยวครูนุ้ยจะมีคำถามให้กลุ่ม2ตอบด้วยนะแม่นำต้นผักบุ้งที่ได้มาจากเพื่อนบ้านและยังมีรากติดอยู่ไปปลูกลงดินชื้นแฉะบริเวณหลังบ้านคำถามจากเรื่องนี้นะคะถามว่าแม่นำต้นผักบุ้งที่ได้จากเพื่อนบ้านมาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรกลุ่ม2ลองบอกหน่อยอะไรนะคะลูกมีรากทำไมคะติดมาด้วยนะคะนำมาดูกันนี่คือรากนะคะลักษณะของรากจะมีลักษณะเป็นเส้นขาวๆซึ่งต้นผักบุ้งนะคะสามารถแตกรากออกนะคะตามข้อต้นของผักบุ้งได้ในใครเคยเห็นรากผักบุ้งที่ออกตามข้อบ้างนะคะใช่แล้วค่ะรากสามารถแตกออกตามข้อได้นะคะและนักเรียนดูดีๆนะดูที่มือของคุณแม่คุณแม่กำลังจับต้นอะไรอยู่ผักบุ้งนอกจากมีรากแล้วยังมีส่วนใดด้วย
1: ก้านลำต้น
0: มีลำต้นมีอะไรอีก
1: มี
0: ดอกไหมลูกไม่มีนะคะมีอะไรคะใบดังนั้นต้นผักบุ้งที่คุณแม่ถืออยู่ที่กำลังจะปลูกก็จะประกอบไปด้วยรากลำต้นและใบนะคะเอกลุ่มหนึ่งคะกลุ่มหนึ่งแล้วคุณแม่เขาเอาไปปลูกบริเวณไหนคะ
1: หลังบ้าน
0: หลังบ้านกลุ่มสามบริเวณที่นำไปปลูกดินมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ชื
0: ้นแฉะกลุ่มสี่นักเรียนปลายทางตอบตามทันไหมคะตอบได้เลยนะคะกลุ่มสี่ดินที่มีลักษณะชื้นแฉะเป็นอย่างไรเปียกเปียกแสดงว่าบริเวณนั้นดินมีน้ำเยอะไหมคะมีน้ำเยอะดินมีน้ำทำให้มีดินนั้นนะคะมีลักษณะชื้นแฉะนั่นเองค่ะต่อไปไหนลองอ่านให้ครูนุ้ยฟังแล้วเล่าให้ครูนุ้ยหน่อยผ่านไปผ่านไปไม่กี่วันเป็นยังไงต่อคะผักบุ้งแตกยอดสวยงามอ่านตามครูนุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านไปไม่กี่วัน
1: ผ่านไปไม่กี่วัน
0: ผักบุ้งแตกยอด
1: ผักบุ้งแตกยอด
0: สวยงาม
1: และต
0: ั
1: ดยอด
0: นำมาทำอาหาร ได้หลายครั้งลองอ่านเองค่ะ
1: หน
0: ูดีเห็นดังนั้นใช่ไหมคะจึงต้องการปลูกผักบุ้งเพิ่มเพื่อจะได้นำไปขายด้วยเก่งมากค่ะนักเรียนบางคนพยายามอ่านตามที่ครูนุ้ยอ่านนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านไปไม่กี่วันนะคะผ่านไปไม่กี่วันนะคะผักบุ้งก็แตกยอดสวยงามและตัดยอดนำมาทำอาหารได้หลายครั้งแสดงว่าคุณแม่ใช้ส่วนไหนมาทำเป็นอาหารใช้ส่วนไหนคะใช้ส่วนไหนของต้นผักบุ้งข้างบนก็คือส่วนยอด

0: ดนะคะด้านบนของพืชนะคะดังนั้นหนูดีทำไมคะหนูดีเห็นดังนั้นจึงต้องการเอาต้นผักบุ้งไปทำอะไร
1: ขาย
0: ไปขายแต่ก่อนจะเอาไปขายต้องทำยังไงให้เพียงพอกับการขายเอาผักบุ้งมาทำไมปลูกเพิ่มเพื่อจะได้นำไปขายมาติดตามตอนต่อไปอ่านต่อเลยค่ะ1 2 3อ่านเลยหนูดีตัดยอดต้นผักบุ้งไปปลูกในกระถางและลืมรดน้ำไหนลองอ่านตามอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดตั้งตัวตรงอาจสายตามองตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูนุ้ยจะดูนะว่ามีใครไม่ช่วยครูนุ้ยอ่านเลยมีไหมไหนใครอยากช่วยครูนุ้ยอ่านบ้างอ่ะเก่งมากมือลงค่ะนักเรียนปลายทางช่วยด้วยนะคะหนูดีตัดยอด
1: หนูดีตัดยอด
0: ต้นผักบุ้ง
1: ไปปล
0: ู
1: กในกระถาง
0: และลืมรดน้ำหนูดีเขานะคะนำผักบุ้งที่มีลักษณะอย่างไรคะไปปลูกใช้ส่วนไหนใช้ส่วนไหนนะใช้ส่วนยอดแสดงว่าเขาตัดอะไรออกไปเนี่ยส่วนที่มันมีอะไรอยู่ด้วยรากโดนตัดออกไปไหมโดนตัดออกไหมคะเพราะว่าเขาตัดใช้อะไรส่วนยอดดังนั้นลำต้นที่มีรากติดอยู่ตามข้อของลำต้นหายไปด้วยไหมหายไหมคะไหนหายหรือไม่หายตอบก่อน
1: หาย
0: นะคะทีนี้เขาก็เลยใช้ยอดมาปลูกปรากฏว่าหนูดีลืมอะไรพูดพร้อมกันพูดอ้าปากด้วยหนูดีลืมอะไรนะคะ
1: ค่
0: ะรดน้ำนะคะมาอ่านต่อเลยค่ะอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3ขออีกรอบนะคะผ่านไป2วัน
1: ผ่านไป2วัน
0: ผักบุ้งที่หนูดีปลูกตาย
1: ผักบุ้งที่หนูดีปลูกตาย
0: ปรากฏว่าเป็นไง
1: ตาย
0: ผักบุ้งเป็นไงคะ
1: ตาย
0: นะคะทีนี้นะคะนักเรียนหนูดีก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผักบุ้งไม่งอกงามนะคะเหมือนกับที่แม่ปลูกเลยทั้งที่ก็เอาผักบุ้งนะคะมาปลูกเหมือนกันแต่ทำไมของแม่นะคะสามารถเจริญเติบโตได้สวยงามนะคะแต่ของหนูดีทำไมจึงตายดังนั้นมีอะไรนะคะที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้นักเรียนคุณนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหาคำตอบกันนะคะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะหยิบเล่มใบงานขึ้นมานะคะเปิดไปหน้า40ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาคำตอบนะคะว่าปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆอ่านด้วยตนเองได้บ้างไหมคะได้นะคะอ่านปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนะคะต่อไปค่ะนักเรียนครูนู

0: คำถามเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องผักบุ้งบ้านหนูดีอีกครั้งหนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าแม่นำต้นผักบุ้งที่มีลักษณะอย่างไรมาปลูกเดี๋ยวครูนุ้ยจะสุ่มกลุ่มนะคะสุ่มให้ตอบคำถามอ่ะตอนนี้หันหน้าคุยกันในกลุ่มแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะสุ่มนะว่ากลุ่มไหนจะได้ตอบข้อหนึ่งถามว่าแม่นำต้นผักบุ้งที่มีลักษณะอย่างไรมาปลูกนับ5ถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ขอตัวแทนกลุ่ม4ค่ะตัวแทนตรงนั้นได้เลยนักเรียนหยิบไมค์ตรงนั้นได้เลยค่ะ
1: ลักษณะยาวๆค่ะ
0: ลักษณะยาวๆและผักบุ้งนะคะของคุณแม่ที่นำมาปลูกส่วนต่างๆของผักบุ้งมีอะไรบ้างคะ
1: ใบกับรากค่ะ
0: มีใบกับรากมีลำต้นด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีลำต้นด้วยไหนใครเห็นด้วยกับกลุ่ม4บ้างคะหลายคนเลยนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะคำตอบนะคะก็คือต้นผักบุ้งที่มีรากติดอยู่นั่นเองนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม4หน่อยค่ะต่อไปค่ะมาดูคำถามข้อที่2กันแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ตอบข้อ2บริเวณที่แม่ปลูกผักบุ้งเป็นอย่างไรและต้นผักบุ้งที่แม่ปลูกไว้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมี2คำตอบนะมี2คำตอบนะคะกลุ่มที่จะได้ตอบคำถามข้อนี้คือกลุ่ม2ค่ะเดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนกลุ่ม2มี2คำตอบนะคะ1นะคะบริเวณที่แม่ปลูกผักบุ้งเป็นอย่างไรไหนใครจะตอบกลุ่ม2โอเมกตอบได้เลยค่ะส่งไม้ให้กับโอเมกหน่อยตอบได้เลยค่ะ
1: พื้นที่แ
0: ฉะพื้นดินเป็นอย่างไรนะคะ
1: แฉะ
0: นะคะและต้นผักบุ้งที่แม่ปลูกไว้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
1: ออกดอก
0: อะไรนะคะ
1: ออกดอก
0: ออกดอกเอ๊ะในเรื่องได้พูดถึงดอกหรือยังคะยังแต่เขาบอกว่าทำไมคะแตกยอดออกมาทำไมคะสวยงามยอดในที่นี้นะคะจะไม่ใช่ดอกนะคะนักเรียนอาจจะเข้าใจว่าเป็นดอกแต่ยอดในที่นี้คือส่วนบนสุดของพืชนะคะที่มีนะคะมีใบนะคะนั่นคือส่วนยอดนั่นเองปรบมือให้กับกลุ่ม2หน่อยค่ะมาดูเฉลยนะคะบริเวณที่แม่นำไปปลูกนะคะจะมีดินแฉะและผักบุ้งก็แตกยอดสวยงามนะคะไม่ใช่ส่วนของดอกนะคะที่แตกออกมาจะเป็นส่วนยอดของผักบุ้งต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มไหนนะที่จะได้ตอบข้อ3ไหนช่วยครูนุ้ยอ่านคำถามบ้างดีกว่าช่วยอ่านคำถามหน่อยค่ะข้อ3 1 2 3อ่านให้ฟังหน่อยขออีกรอบหนึ่งค่ะกลุ่ม5อะไรนะคะผักบุ้งที่หนูดีนำมาปลูกมีลักษณะอย่างไรตอนแรกเป็นของแม่ของคุณแม่ใช่ไหมคะตอนนี้เป็นของหนูดีบ้างขอกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1คะมีใครจะตอบบ้างคะยืนได้เลยค่ะผักบุ้งที่หนูดีนำมาปลูกมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: ตัดยอดออก
0: เป็นอะไรนะคะ
1: ตัดยอดออก
0: เป็นตัดยอดออกแล้วเลือกส่วนไหนมาปลูกคะ
1: ลำต้น
0: ส่วนไหนนะคะ
1: ลำต้น
0: ไหนมีใครเห็นด้วยบ้างว่าหนูดีใช้ส่วนของลำต้นมาปลูกเอามือลงก่อนนะคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม1ด้วยนะคะมาดูเฉลยกันผักบุ้งที่หนูดีนำมาปลูกนะคะเป็นอย่างไรคะไหนลองอ่านก่อนขอเสียงกลุ่ม

0: ลุ่ม3นาเดียครับปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะเดี๋ยวกลุ่ม3จะอ่านคำตอบให้ฟังค่ะกลุ่ม3อ่านคำตอบให้หน่อยค่ะนักเรียนดูคำตอบอ่านคำตอบให้ครูนุ้ยหน่อยกลุ่ม3อ่านทั้งกลุ่มเลยค่ะวางไมค์ไว้ตรงกลางได้เลยค่ะใช่กลุ่ม3ช่วยอ่านหน่อยค่ะอ่านเฉลยผักบุ้งเป็นมีกลุ่มไหนจะช่วยไหมคะกลุ่มไหนคะไหนช่วยกันทั้งห้องเลยอ่านพร้อมๆกันผักบุ้งเป็นยอดสั้นๆ
1: ผ
0: ัก
1: บุ้งเป็นยอดสั้น
0: ไม่มีรากติดมาด้วย
1: ไม่มีรากติดมาด้วย
0: นะคะเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าตัดยอดทิ้งแต่ในความเป็นจริงไม่เป็นไรตอบไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะคะแต่ความจริงแล้วหนูดีใช้ส่วนยอดมาปลูกนะคะเขาตัดยอดออกแต่เอายอดนั้นที่ตัดออกมาปลูกนะคะดังนั้นทำให้ส่วนรากนะคะหายไปด้วยต่อไปมาดูข้อที่4กันค่ะข้อที่4ขอเสียงกลุ่มขอเสียงกลุ่ม5กับกลุ่ม3อ่านคำถามหน่อยค่ะเป็นอย่างไรขอกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5ตอบคำถามในข้อนี้ค่ะผักบุ้งที่หนูดีปลูกไว้เป็นอย่างไรส่งไมค์ให้กับกลุ่ม5หน่อยค่ะตอบเลยค่ะผักบุ้งของหนูดีปลูกไว้เป็นอย่างไรคะ
2: ตาย
0: ตายถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะผักบุ้งที่ปลูกไว้ตายนั่นเองปรบมือให้กับกลุ่ม5ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาบันทึกผลไหนขอเสียงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ตบตัก3ทีตบหลัก3ทีตบไหล่3ทีตบมือ3ทีนั่งตัวตรงๆทีนี้หันหน้ามาทางนี้ก่อนถ้านักเรียนหันแค่คอก็จะเอียงนะลูกใครอยากคอเอียงบ้างเดี๋ยวจะเจ็บคอนะเดี๋ยวปวดคอกลุ่มหนึ่งหันมาก่อนค่ะนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะบันทึกอย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะเอวาเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เอวาช่วยอ่านนะคะเรามาดูกันนะคะคำถามถามว่าปัญหาของหนูดีคือมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะคะนักเรียนชี้ของนักเรียนไว้ก่อนเลยเรียนชี้ช่องสี่เหลี่ยมแรกของนักเรียนแล้วอ่านตามครูนุ้ยนะคะด้านหลังต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตายอ่านอีกครั้งหนึ่งฟังดีๆนะคะต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตายอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนทั้งหมดนั่งตัวตรงครูนุ้ยอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วนักเรียนพูดตามต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตายต่อไปค่ะชี้ช่องที่สองของนักเรียนไว้นะคะน้องฮันนาน้องฮันนาดูข้อต่อไปนะต้นผักบุ้ง
1: ที
0: ่
1: หน
0: ู
1: ด
0: ี
1: น
0: ำไปปลู
1: ก
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: ราก
0: ต่อไปนะคะมาดูช่องสี่เหลี่ยมช่องต่อไปค่ะสภาพแวดล้อมที่ปลู ูกผักบุ้ง
1: ไม
0: ่
1: เหมาะสม
0: กับการดำรงชีวิต
1: ของผ
0: ัก
1: บ
0: ุ้
1: ง
0: ใน3ตัวเลือกนี้มี

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะตอบได้นะคะนักเรียนอาจจะเขียนคำตอบง่ายนิดเดียวเพราะเขียนเครื่องหมายคำตอบถูกต้องลงไปใช่ไหมคะแต่ครูนุ้ยมีกิจกรรมอย่างหนึ่งครูนุ้ยจะให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอคำตอบนะคะว่านักเรียนนะคะเลือกตัวเลือกไหนที่เป็นปัญหาของหนูดีถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยกลุ่มหนึ่งขอตัวแทนหนึ่งคนเป็นใครดีคะนักเรียนยืนได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งปัญหาของหนูดีคืออะไรคะ
1: ต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตาย
0: เลือกต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตายนะคะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบนะคะไปพร้อมๆกับห้องต้นทางได้เลยน้องพลอยน้องพลอยตอบหน่อยค่ะน้องพลอยเลือกตัวเลือกไหนคะ
1: ต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตาย
0: ต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตายเช่นกันนะคะต่อไปขอตัวแทนกลุ่ม3น้องอุ๋งๆส่งต่อนาวาเอวาน้องเอวารับไมค์หน่อยค่ะใครตอบคะนาวาไหนนาวาตอบค่ะนาวาเลือกตัวเลือกไหนคะ
2: หนูดีปลูกผักบุ้งไว้ตาย
0: หนูดีปลูกผักบุ้งไว้ตายหรือตัวเลือกแรกใช่ไหมคะค่ะต่อไปกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ใครตอบคะลูกส่งต่อไปได้เลยเลือกตัวเลือกไหนคะ
3: 1ครับ
0: 1คืออะไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อย
3: หนูดิ้นที
0: ่ต้นผักบุ้งที่หนูดีเป็นอย่างไรคะ
3: ตาย
0: นะคะเลือกเหมือนกันนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะส่งให้กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ขอตัวแทนค่ะกลุ่ม5เลือกข้อไหนคะ
4: ข้อตรงกลาง
0: กลุ่ม5นะคะเลือกที่ไม่เหมือนเพื่อนตรงกลางคืออะไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อย
4: ต้นผักบุ้งที่หนูดี
0: นำไปทำไมคะ
4: ปลูกแล้วนำปลูกแล้วไม่มีราก
0: ไม่มีรากนะคะเก่งมากนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะพร้อมไปดูเฉลยหรือยังคะมาดูเฉลยกันค่ะปัญหาของหนูดีในเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตายนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอกลุ่ม5แก้ไขหน่อยนะคะส่วนต้นผักบุ้งที่หนูดีนำไปปลูกไม่มีรากนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผักบุ้งตายนั่นเองและสภาพแวดล้อมที่ปลูกผักบุ้งไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ผักบุ้งนั้นตายได้นะคะแต่ว่าปัญหาจริงๆแล้วในเรื่องนี้คือต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตายนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางตอนนี้นะคะถ้าหากแก้ไขข้อมูลของตัวเองเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเก็บนะคะใส่ลิ้นชักของนักเรียนให้เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมไปสรุปความรู้กันค่ะนับ1ถึง10ไปพร้อมๆกันเลย1 2

0: ร้อยนะคะกลุ่ม3เรียบร้อยกลุ่ม2เรียบร้อยดีกลุ่ม1เรียบร้อยดีนะคะกลุ่ม4เรียบร้อยดีค่ะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยดีนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้กันนะคะจากกิจกรรมนี้นักเรียนได้ไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหนช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยวันนี้นักเรียนได้ไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ผ
0: ักบุ้งของใครสู่ดีกิจกรรมในวันนี้อ่านแล้วจะต้องทำอะไรได้นะระบุปัญหาได้ใช่ไหมคะอ่ะไหนลองบอกปัญหาของเรื่องนี้หน่อยคืออะไรคะหนูดีปลูกต้นผักบุ้งและเป็นยังไงตายเอสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรคะอาจจะไม่ได้ลดน้ำ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ราก
0: นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ปลูกก็อาจจะทำไมไม่เหมาะสมนะคะเก่งมากค่ะสรุปกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนได้อ่านเรื่องผักบุ้งบ้านหนูดีซึ่งจากการอ่านของนักเรียนนะคะก็จะพบว่าปัญหาของหนูดีที่พบคือต้นผักบุ้งที่หนูดีปลูกตายนั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราก็จะมาทำกิจกรรมท้าทายกันต่อนะคะเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่เท่าไหร่ในครั้งที่เท่าไหร่คะ2นะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือใบงานที่10นะคะร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาในหน้าไหน
1: 42
0: คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะเก่งมากค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อเจ็ดมหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: หืมที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
4: จริงด้วย
5: โอ้ฮะโอ้
0: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอต้อนนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
0: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
5: แครอท
6: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม

มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่าย

0: เรามีแครอทมาให้เอ๊ะแหมโอ้ยพวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
2: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
3: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
2: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
4: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
0: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
3: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
2: นับสี
0: ่เอ๊ะไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลย
2: ไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
7: เจ็ดมหัศจรรย์

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องประโยคมาบ้างคะมีไหมเอ่ยยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะถ้าหากเด็กๆทบทวนมาวันนี้จะต้องทำกิจกรรมได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้จะเรียนในเรื่องใครกันนะ2เอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยก่อนจะเริ่มขอทบทวนเรื่องส่วนประกอบของประโยคได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะเอ๊ะประโยคมีอะไรบ้างเอ่ยประโยคส่วนประกอบของประโยคเด็กๆจำได้ไหมคะ
1: ได้
0: 1เลยต้องมีอะไรเก่งมาก1เลยต้องมีประธานแล้วก็มี
1: กริ ยา
0: เยี่ยมมากมีกริยาค่ะและสุดท้ายต้องมีกรรมนั่นเองประโยค3ส่วนใครยังจําได้บ้างใครจําเพลงได้บ้างเอ๊ะเพลงร้องอย่างไรเอ่ย
2: เพลงเป็นของกลาง
0: พร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยคะถ้าหากจําได้จะต้องออกเสียงดังฟังชัดเลยได้มั้ยเอ่ย
2: ได้
0: เอาละค่ะประโยค

0: ประยกสามส่วนคอยหนึ่งครั้งได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: กลุ่มที่สามได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะทุกกลุ่มพร้อมไหมคะ
1: พร้อม